0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดภาพกล้องวงจรปิดวินาทีกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุใกล้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยกล้องจะได้ยินเสียงปืนนัดแรกที่เด็กชายวัย14ปีก่อเหตุยิงครูและเพื่อนนักเรียนนัดแรก 9:55 น.จากนั้นรัวเป็นระยะจำนวนหลายนัดเวลา 10:29 น.รถดับเพลิงมายังโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจอดบริเวณนอกกำแพงซึ่งอยู่ด้านหลังอาคาร5ซึ่งเป็นตึกเรียนของนักเรียนชั้นม.ต้นพบนักเรียนบางส่วนหนีตายปีนหน้าต่างอาคารออกมาและหมอบอยู่ตรงระเบียงจำนวนหลายสิบคนเจ้าหน้าที่ใช้บันไดยาวพาดไปบนอาคารโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรอรับนักเรียนที่ปีนบันไดลงมาเพื่อขึ้นหลังรถดับเพลิงโดยขณะนั้นผู้ก่อเหตุยังคงกราดยิงเรื่อยๆในโรงเรียนขณะที่นายชรินทร์สิริอนันชัยอายุ45ปีชาวบ้านในพื้นที่พร้อมลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบเดินทางมาวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเปิดเผยว่าอาศัยอยู่ภายในซอยใกล้กับโรงเรียนและต้องขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวันจึงรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับสถานที่แห่งนี้แม่ลูกชายทั้งสองคนจะไม่ได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในประเทศไทยและมองว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในพื้นที่ขณะที่วันนี้ผู้ปกครองพานักเรียนชั้นม.ต้นเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อเอา iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนที่ลืมไว้ขณะเกิดเหตุโดยมีคุณครูเป็นคนพาผู้ปกครองและนักเรียนเข้าไปภายในใช้เวลาประมาณ15นาทีก่อนทั้งคู่จะออกมาด้านนอกโรงเรียนทางนี้ลูกชายยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทรัมป์เตรียมยื่นอุทธรณ์กรณีห้องบอลรูมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลที่สั่งระงับการก่อสร้างห้องบอลรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องน่าอัปยศระหว่างระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดในทั้งระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วและมีการชำระเงินไปแล้วพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐปากีสถานประท้วงเก็บภาษีน้ำมันประชาชนหลายพันคนในหลายเมืองทั่วประเทศปากีสถานออกมารวมตัวประท้วงตามการนัดหมายจากพรรคจามาอัตอีอิสลามีเพื่อคัดค้านการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและดีเซลของรัฐบาลกลางโดยในเมืองการาจีและเมืองลาฮอร์ผู้ชุมนุมได้ปิดล้อมถนนสายหลักจนส่งผลกระทบต่อการจราจรและธุรกิจในพื้นที่อย่างหนักหัวหน้าพรรคจามาอัตอีอิสลามีปราศัยโจมตีนโยบายภาษีของรัฐบาลและขู่ยกระดับการประท้วงเป็นการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศและจะปิด

0: กั้นทางหลวงสายหลักตั้งแต่เมืองการาจีไปจนถึงเมืองจิตรา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับเป็นเพลงใหม่นะครับที่มีจดหมายน้อยเข้ามาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเขาเขียนจดหมายน้อยมาว่าผมมีชื่อว่าแป้งใหม่เมืองโรตีนะครับขอฝากผลงานเพลงด้วยนะครับและขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.วัสสุอาจารย์เมตรีนิยมแสงและอาจารย์ลุงเข้มซานต้าทุกๆคำแนะนำผมพร้อมนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปด้วยครับ
0: เพลงที่ออกจังหวัดอะไรครับ
1: น่าจะเป็นท่าโรตีเมืองโรตี ไม่ได้บอกอยู่จังหวัดอะไรครับ
0: เมืองโรตีก็อยุธยาปะ
1: น่าจะนะคุณวัสสุนะเพราะเขาไม่ได้บอกว่ามาจากจังหวัดอะไรครับ
0: แล้วก็สำเนียงเขาน่าจะเป็นคนใต้หรือคน
1: ผมฟังแล้วเนื้อออกใต
0: ้ไม่น่านะไม่น่าจะอยุธยานะ
1: แล้วก็เพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงห่วงตังหรือว่าห่วงพี่เพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณวรรณรัตน์อุ่นทองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณพีรพงษ์พิชัยคำนะครับฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับพระอาจารย์เมตรี
2: ขอบคุณมากตาเข้มท่านบอกเพลงเนี้ยมันก็ในสไตล์เพลงลูกทุ่งนี่แหละออกขำๆนะครับห่วงตังหรือห่วงพี่ใช่ไหมผมว่าดนตรีเนี่ยพูดถึงดนตรีเนี่ยโอเคเลยแล้วก็เนื้อร้องทำนองมันก็ออกขำๆเนี่ยมันก็ส่วนมากก็การแต่งเพลงเนี่ยมันเอามาจากเรื่องจริงเนี่ยส่วนมากอิงกันอย่างเงี้ยมันห่วงตังเพราะบางคนความรักเนี่ยไม่ได้รักจริงอ่ะแต่รักห่วงตังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาไอ้นี่มาเป็นอุปมาว่าห่วงตังหรือห่วงพี่ผมว่าในการร้องจังหวะเร็วเนี่ยมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เนื้อหาสาระก็โอเคแล้วการดนตรีก็ใช้ได้การมิกซ์เสียงออกมาก็ใช้ได้เพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นสไตล์เพลงที่จะมีแซกบราสมีเครื่องเป่าแล้วก็พร้อมทั้งแอคคอร์ดิออนลูกสอดแทรกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยถือว่าทำได้ลงตัวแต่ถ้าเป็นเพลงช้าไม่รู้นะแต่เพลงเร็วเนี่ยเนื้อเสียงเขาร้องถือว่าสัดส่วนของเพลงถือว่าใช้ได้นะครับอาเข้มแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมว่าแกขาดเรื่องอารมณ์ไปนิดหนึ่งนะฮะเพลงจังหวะเร็วรีแบบนี้มันต้องมีเหมือนกับว่าจะต้องมีอารมณ์เสริมในการร้องให้มันมากกว่านี้ผมว่าจะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะครับส่วนภาคอื่นก็คล้ายๆอาจารย์ไมตรีที่ชี้แนะไปนะครับผอ.วัสสุล่ะครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับมันคล้องจองกันดีนะครับชื่อเพลงเนี่ยห่วงตังหรือว่าห่วงพี่นะฮะมันดูแล้วมันเป็นที่จดจำอะในแง่ของการตลาดเนาะมันก็สามารถทำให้บรรดาแฟนคลับที่เขารับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่เนี่ยจดจำได้ว่าเพลงนี้มันชื่อเพลงห่วงตังหรือห่วงพี่มันก็อยู่ในเนื้อร้องของเพลงนี้ด้วยใช่ไหมน
1: ะฮะใช่ครับ
0: แต่เสียงเดียวคือมันอาจจะเรื่องของมันต้องอีกสักนิดนึงอ่ะนะอีกสักนิดนึงอ่ะมันถึง

0: จะนวลกว่านี้นะครับในเรื่องของการถ่ายทอดนะฮะเรื่องของบทเพลงนะครับอาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวดี
1: ครับก็ผมเสริมนิดนึงคือในการร้องเพลงสนุกเนี่ยโอเคสัดส่วนดีได้ฟีลลิ่งอีกหน่อยเนี่ยจะดีแต่เพลงเนี้ยผมให้กำลังใจได้เลยครับผมให้4ดาวครึ่งครับ
2: ก็ไม่แตกต่างครับ4ดาวครึ่งครับ
0: อ่ะ4ดาวครึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพลงที่2ในสัปดาห์นี้ครับเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าครับ
2: ผมว่าถ้าความรู้สึกของผมน่าจะเป็นหน้าใหม่นะครับเพราะเขาใช้ชื่อมาในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าครูสีหนุ่มนะครับ

0: จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับใจโสถิ่มนะครับเสียงร้องของ
1: ครูสีหนุ่ม
0: ที่ใช้ชื่อว่าครูสีหนุ่มเขาน่าจะเป็นครูแหละนะฮะลุงเข้มว่ายังไงครับ
1: 100% ครับผมมีความรู้สึกว่าไม่คุ้นหูนะฮะนักร้องที่ชื่อครูสีหนุ่มนะครับผมแต่ผมให้เครดิตคนที่ทำคำร้องทำนองและเรียบเรียงนะฮะคุณอะไรนะครับคุณสุเมื่อสักครู่คุณกี้พงศักดิ์นะครับเขาเก่งมากเลยเขาสามารถจะเอาคุณครูคนนี้มาร้องเพลงแล้วก็ร้องได้

0: สมบูรณ์แบบไม่100%นะฮะแต่ว่าร้องได้ดีแล้วก็ตัวเนื้อเสียงของนักร้องคนเนี้ยของคุณครูศรีหนุ่มท่านเนี้ยผมว่าแกร้องมีเอกลักษณ์ดีครับอันนี้ความรู้สึกของผมนะผมว่าเพลงนี้ผมชอบและให้ผ่านเลยครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
1: ขอบคุณมากตาเข้ม
0: ครับ
1: คืออย่างนี้เพลงเนี้ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาเนื้อเพลงพอสมควรเพลงนี้ไอ้เพลงใจโสทิมเนี่ยไอ้ทิมเนี่ยมันแปลว่าทิ้งใช่ไหมใจโสทิมเนี่ยมันคือถูกทิ้งแบบหมดอะไรไม่ให้ความหมายอะไรอย่างเงี้ยในเนื้อหาสาระของเพลงเนี่ยผมว่าเขาแต่งเนื้อหาสาระเหมือนระบายเนี่ยได้ดีนะครับผมว่าแล้วก็พอมาดนตรีเนี่ยมันเป็นอีสานอยู่แล้วก็เอกลักษณ์ก็คือทั้งพินทั้งแคนนะครับกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าการร้องเนี่ยนักร้องคนเนี้ยถือว่าน้ำเสียงเนื้อเสียงเนี่ยโอเคเลยการร้องดนตรีก็ดีแต่งมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันแบบว่าและยิ่งพอตอนร้องเข้าไปเนี่ยสอดแทรกได้ดีทั้งพินทั้งเนี่ยทั้งพินทั้งแคนอะไรเนี่ยผมว่าเพลงนี้น่าสนใจนะครับก็ให้กำลังใจครับท่านปออครับ
2: น่าสำหรับผมเนี่ยนะครับเสียงของศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านนี้นี่ค่อนข้างดีเลยนะครับ
0: ประ
2: กอบกับคำร้องทำนองเรียบเรียงเนี่ยมันลงตัวหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่รู้จะติอะไรยังไงเนาะแต่รู้สึกว่าเออเพลงนี้เข้าท่านะครับนะฮะลุงเข้มให้กี่ดาวดีครับ
0: เพลงนี้เข้าท่าท่าพระจันทร์ครับผมให้5ดาวครับ
1: เห็นด้วยครับ5ดาว
2: 5ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะอ้าวเขาจะชอบเพลงไหนนะครับอย่าลืมวันจันทร์เริ่มต้นขอกันได้เลยนะครับอย่าให้เพลงหลายๆเพลงดีๆเนี่ยได้หลุดลอยไปนะครับทุกช่วงเนื้อจับรายการเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ติดตามเรา3คนได้เสาร์เว้นเสาร์นะครับขอกันได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับเพลงที่3ในสัปดาห์นี้ครับ
0: ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่ายูฟ่านัทภูมินะครับเพลงใหม่ที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงในมื้อที่บ่มีเจ้านะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณยูฟ่านัทภูมินะครับก็เจ้าตัวเรียบเรียงเองนะเอ้ยไม่ใช่นะครับประธานโทษครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณแสงไฟสตูดิโอนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ศิลปินท่านนี้นะครับนะฮะใช้ชื่อเพลงว่าในมื้อที่บ่มีเจ้านะครับยูฟ่านัทภูมินะครับนะฮะขออนุญาตวิจารณ์ก่อนเลยนะครับนะฮะก็เสียงยังค่อนข้างรอการพัฒนาอยู่เนาะนะครับยังไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะสำหรับความรู้สึกผมนะครับนะฮะเอาสั้นๆแบบนี้แล้วกันเนาะนะฮะลุงเข้มว่าไงครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับท่านที่สองนะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยเป็นรองกว่าเยอะเพราะว่าเสียงก็เบาเสียงบางแต่ว่าเขามีเสน่ห์ตรงที่เขาร้องแล้วออกหวานไปเลยนะครับคุณนสุครับส่วนดนตรีรูปภาพรวมต่างๆขออนุญาตอาจารย์ไมตรีต่อเลยครับ
2: ครับขอบคุณตาเข้มท่านผอ.เพลงเนี้ยที่จริงอ่ะอินโทรเนี่ยพอขึ้นมาแนวดนตรีเนี่ยคล้ายกับเพลงแรกคล้ายกันนะพูดถึงแนวดนตรีนะมีพินมีแคนเนี่ยอีสานเนี่ยนะครับตอนนี้พอมาเข้าเสียงร้องเนี่ยอย่างที่ท่านผอ.บอกเสียงร้องเนี่ยคุณต้องพัฒนาเพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยกับคนแรกเนี่ยมันผิดกันเลยนะครับอันนี้ต้องคุณต้องพัฒนาการร้องเนี่ยยังต้องฝึกอีกนะครับแต่ว่าดนตรีเนี่ยมันก็โอเคตอนนี้ผมว่าในการดนตรีเนี่ยการวางแพทเทิร์นของดนตรีพอออกมาเสร็จเรียบร้อยและการมิกเสียงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ความชัดเจนมันขึ้นมา
1: ใช่ครับ
2: ก็ให้กำลังใจครับท่านบอครับ
0: ผมให้แค่3ดาวครึ่งพอครับเป็นนี
1: ้แตกต่างกันนิดนึงผมถนัด4ดาวครับ
2: ผมให้กำลังใจได้ครับผมให้4ดาวครับ
1: ครับ
0: อ่ะเพลงที่4นะครับเราติเพื่อก่อเดียวเพื่อสร้างสรรค์เราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะเดี๋ยวทูลฟังแบบว่าเอ้ยคนนี้ให้3
1: เราไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่ว่าเราจะตามพอ
0: มันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ของแต่ละมุมมองของแต่ละท่านบางท่านอาจจะก็จะมองในแง่อีกแง่มึงแต่ผมมองในแง่เสียงร้องเป็นหลักนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเพลงที่4ในสัปดาห์นี
1: ้ครับเขาใช้ชื่อศิลปินว่าบอลลี่เพชรบุรีนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้พูดเป็นภาษากลางก่อนนะครับคุณอาสุครับถามไรหนักหนาหรือว่าถ้าเป็นภาษาใต้ก็
0: ถามไรหนักหนา
1: ถามไรหนักหนาเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณแม็กฟกซองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดย

0: แม่วันนี้ได้ฟังเพลงที่เป็นเสียงร้องของบอลลี่เพชรบุรีนะครับท่ามไร่หนักหนา
1: ท่ามไร่หนักหน้าน
0: ะฮะเอาฟังแล้วเป็นไงอาจารย์ไมตรี
2: ครับนักร้องคนเนี่ยเสียงคล้ายๆนักร้องใครคนหนึ่งนะครับแต่ว่าในการร้องเนี่ยเนื้อเสียงเขาเนี่ยถือว่าใช้ได
1: ้ครับ
2: ครับแต่เนื้อร้องทำนองมันเหมือนกับคุณระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกอะการแต่งเพลงอย่างเงี้ยคุณจะต้องเอาให้มันสั้นๆหน่อยตอนนี้มันวกไปวนมาเนี่ยนี่ต้อง5นาทีกว่านะดนตรีอะไรก็ถือว่าทำใช้ได้ร้องก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยแต่ว่าการเขียนเพลงเนี่ยไม่สัมผัสไม่เป็นไรยุคนี้แต่พยายามให้สัมผัสได้เนี่ยดีแต่อย่าไปเลื่อยเฉยไปแล้วก็ยาวยิ่งมันเหมือนกับการระบายความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปนะครับนี่5นาทีกว่านะ
1: ใช่ครับ
2: ผมที่จริงอ่ะผมชอบนะเสียงร้องเขาโอเคถือว่าใช้ได้เลยแนวดนตรีก็ถือว่าใช้ได้แต่เนื้อร้องเนี่ยมันวกวนไปหน่อยนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยลื่นก็ถือว่าใช้ได้อ่ะนะครับอ่ะตะเข้มแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมก็ผมติดตรงที่ว่าต้องโทษไปยังคนที่เขียนเพลงและทำดนตรีนะครับทำยาวเกินไปแต่ส่วนนักร้องนี่ผมไม่โทษผมขอชมเลยว่าเขาเสียงก็ร้องเป็นร้องดีก็ร้องได้น่ารักด้วยแล้วก็ร้องได้ผมชอบด้วยครับคุณวาสุล่ะครับ
0: สำหรับการเปิดเนี่ยอย่างที่เราหลายๆท่านนะครับได้ติดตามและฟังลูกทุ่งมหานครอยู่นะครับเพลงมันยาวเกินไปมันก็อาจจะเปิดค่อนข้างลำบากนะครับเนื่องของเวลาของการบริหารในแต่ละชั่วโมงด้วยนะครับนะฮะก็ให้กำลังใจกันไปครับศิลปินท่านนี้เสียงดีครับนะฮะเราก็น่าจับตามองนะครับถ้าได้เพลงที่กระชับแล้วก็มีเนื้อหาที่มันโอเคกว่านี้เนี่ยมันก็น่าจะดียิ่งขึ้นไปนะรอผลงานศิลปินท่านนี้กันดีกว่านะฮะเพลงที่ตัดถัดไปนะครับก็น่าจะดียิ่งขึ้นนะแต่โดยรวมเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าต้องบริหารเวลาดีๆเนี่ยเพราะว่า5นาทีกว่าอย่างที่อาจารย์ไมตรีบอกนะครับนะฮะอาจารย์ไมตรีให้กี่ดาว
2: ผมเสริมนิดละติเพื่อก่อนนะทั้ง3คนเนี่ยไม่มีการที่จะมาปรึกษากันว่าอย่างนี้อย่างนี้ในแนวเพลงเนี่ยอย่างที่ทุกคนพูดมาเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้อคติร้องใช้ได้เนื้อเสียงอะไรเงี้ยอย่ายาวแล้วก็การแต่งเนื้อคุณต้องดูให้ดีเพลงเนี่ยอย่าเกิน4นาทีอย่างมากให้3นาทีครึ่ง3นาที40พอแล้วนี่5นาทีกว่าผมให้กำลังใจแล้วกันผมให้4ดาวครึ่งนะ
1: ผมให้4ดาวเพราะว่ามันยาวไปครับ
0: ผมชอบคนร้องเพลงนะผมให้4ดาวครึ่งครับ
1: ครับ
0: นะเราติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะครับแล้วก็แล้วแต่วิจารณ์ของคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับว่าจะให้ดาวเหมือนกับเรา3คนหรือเปล่า เห็นต่างอย่างสร้างสรรค์นะนะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์จริงๆนะครับไปถึงที่เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าดำคมกริดนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงสุดทางชีวิตนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณปริทัศน์ระฆังมณีนะครับเอาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ศิลปินท่านสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะดำคมกริชนะครับสุดทางชีวิตนะฮะลุงเข้มเชิญวิจารณ์ก่อนเลยฮะ
1: ผมว่าคุณดำเนี่ยเสียงก็มีน้ำหนักเสียงก็แน่นเสียงก็เต็มดีก็เสียงถ้ากับนักร้องท่านที่สองนะครับผมว่าการร้องเนี่ยสูสีกันเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระของเพลงนี่ฟังแล้วมันก็ออกไออุ่นของความเป็นปักใต้มานิดหนึ่งนะครับเพลงนี้ฟังแล้วความสมบูรณ์ของเพลงและดนตรีความรู้สึกส่วนตัวของผมฟังได้ชอบเลยครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ครับขอบคุณมากตะเข้มผมว่าการร้องเนี่ยเขาพัฒนาอีกจะดีกว่านี
0: ้
2: เพราะว่าผมดูว่าแนวเขาเนี่ยก็ไม่เลวถือว่าโอเคแต่ต้องมีการพัฒนาแม้กระทั่งว่าแนวดนตรีอะไรก็แล้วแต่แนวดนตรีเนี่ยมาถือว่าใช้ได้แต่การที่แต่งเนื้อร้องทำนองอะไรเนี่ยศึกษาให้ดีนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยเราร้องดีแต่ว่าเนื้อหาสาระของเพลงในการเพลงที่จะร้องให้เข้าปากเนี่ยอันเนี้ยสำคัญและก็สอดลูกสอดแท้ของแนวดนตรีเนี่ยอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับท่านผอ.ครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าฟังได้เนาะนะครับนะฮะแล้วก็เปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนะฮะแล้วก็หลายเพลงในสัปดาห์นี้เนาะนะฮะผมต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าบางเพลงก็อาจจะถูกเปิดนะครับบางเพลงก็อาจจะไม่ได้ถูกเปิดเนื่องจากว่ามันอาจจะยาวไปนะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณของนักจัดรายการของแต่ละท่านด้วยนะครับประสงค์กำลังใจให้ตีเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับอ่ะลุงเข้มให้กี่ดาว
1: ให้4 ดาวครึ่งครับผม

0: ันนี้ผมที่จริงสี่ดาวครึ่งก็ได
1: ้ของผมก็สี่ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะอาจารย์ไมตรีนะครับเดี๋ยวคิดมากเดี๋ยวหัวจะงอกมากกว่าเดิมนะ
0: งอกแล้วงอกแล้วตอนนี
2: ้ต้องคิดเรื่องภัยใกล้ตัวดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวดาวทั้ง5เพลงเราแนะนำกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะหลังเช่นครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับฟังสรุปข่าวในระหว่างกับทีมงานสำนักข่าวไทยสักแป๊บหนึ่งนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจันยาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เทียนกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ยำยำจีโนโมโต
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
8: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
9: 5ปียามาฮ่า5ปี
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: มีตำรวจสับเปลี่ยนกำลังคุมเข้มพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขณะที่ประชาชนทยอยวางดอกไม้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงด้านญาติผู้เสียชีวิตทยอยติดต่อนิติเวชขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาศาลปกครองไม่รับวินิจฉัยคำขอหมอสรณะที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฝันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชาวอำเภอสมเด็จร่วมอาลัยฮลุนโซโลคุณย่าเข้มแข็งรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมหากใครถูกโจมตีจะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้ง3ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่8สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความคืบหน้าเหตุกลาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนก็ยังมีตำรวจสับเปลี่ยนกำลังคุมเข้มพื้นที่ขณะที่ประชาชนทยอยมาวางดอกไม้ไว้อาลัยกับครูที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงส่วนญาติของคุณครูขนุนครับได้มาทำพิธีเชิญวิญญาณก่อนเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครับที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครูของโรงเรียนทยอยเดินทางเข้ามาภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวขึ้นไปขึ้นรถตู้เยี่ยมเด็กที่ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆขณะเดียวกันมีครอบครัวของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็ได้เข้ามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือญาติของครูขนุนว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูภาษาไทยครับก่อนจะเดินทางออกไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนหลายคนได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าการรับทรัพย์สินของลูกหลานอย่างผู้ปกครองที่บุตรชายอยู่ในเหตุการณ์ชั้นม.ต้นครับก็เดินทางมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนในช่วง ที่เกิดเหตุลูกชายไม่ได้หยิบออกไปด้วยทางนี้ภายหลังรับ iPad ไปแล้วผู้ปกครองก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อวานตอนเกิดเหตุลูกชายโทรมาบอกว่ามีคนยิงกันในโรงเรียนสภาพจิตใจของลูกหลังเกิดเหตุยังคงตกใจไม่สามารถนอนในห้องเดียวได้นะครับต้องขอไปนอนกับแม่แล้วก็วันนี้ตอนที่ลูกชายมาเอาของในโรงเรียนตอนเข้าห้องพ่อยังต้องคอยประคองให้ลูกเดินเข้าไปนะครับเพราะว่ายังมีความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยู่ครับทางนี้บริเวณหน้าโรงเรียนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำดอกไม้มาวางแสดงความอาลัยโดยบางรายบอกว่าได้เห็นข่าวรู้สึกสลดใจจึงได้มาวางดอกไม้แสดงความอาลัยขณะที่อีกรายพาลูกชายวัย6ขวบและ9ขวบมาด้วยบอกว่าอาศัยอยู่ในซอยใกล้โรงเรียนและแม้ลูกชายทั้ง2คนไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่แต่ด้วยความที่ต้องขับรถผ่านโรงเรียนนี้เป็นประจำทุกวันทำให้รู้สึกคุ้นเคยผูกพันและก็ตกใจรวมถึงสะเทือนใจมากจึงอยากมาวางดอกไม้แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนส่วนการคุมเข้มบริเวณโรงเรียนนะครับขณะนี้ตำรวจนนทบุรียังได้จัดกำลังสับเปลี่ยนมาเฝ้าตึกเกิดเหตุทั้งตึก4ตึก5ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดเช่นเดียวกับบริเวณโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปครับยกเว้นครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ปกครองเด็กที่เข้ามาเอาทรัพย์สินหรือยาประจำตัวลูกหลานที่ทิ้งไว้อยู่ในห้องเรียนสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมและระหว่างหยุดเรียนครับให้นักเรียนทบทวนแล้วก็ทำงานตามภาระงานที่ครูแต่ละรายวิชามอบหมายส่วนครูและบุคลากรของโรงเรียนกรณีที่โรงเรียนมีคำสั่ง

0: หรือมีความจำเป็นต้องขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาทันนี้โรงเรียนจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ครับ
1: ไปดูบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเช้านี้นะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะหลังเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตนะคะก็ที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะขณะที่ครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะก็มาที่สถาบันนิติเวชเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วก็ยังไม่สามารถจะทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาบันนิติเวชครอบครัวถือภาพของนายกิติพงษ์ไว้ตลอดค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง8รายนะคะครอบครัวได้ประสานมายังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อนำส่งร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลนะคะก็มีนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนำส่งที่บ้านที่ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษค่ะนางสาวที่วาพรวานิชหรือว่าครูหมวยนะคะครูประจำวิชาแนะแนวทางครอบครัวจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตะโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสายฝนสิริกัดกิจจาขจรเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็เป็นเลขานุการหน้าห้องผู้บริหารนำส่งที่วัดสุวรรณคลองสารกรุงเทพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือว่าครูขนุนค่ะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำส่งวัดโบสถ์บนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำส่งที่วัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีนะคะนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากจิตแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเพื่อพลังหญิงจิตใจและอารมณ์เมื่อได้รับข่าวเหตุการณ์รุนแรงนะคะก็มีคำแนะนำจากคุณหมอค่ะว่าให้จำกัดการรับข่าวสารแล้วก็ไม่ส่งต่อลิงก์ภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงรวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวนี้นะคะสองก็คือสำรวจจิตใจของตนเองเป็นระยะว่ามีอารมณ์ด้านลบรุนแรงหรือว่ามีความคิดถึงเหตุการณ์นั้นรบกวนตลอดเวลาหรือไม่สามหาวิธีผ่อนคลายจิตใจค่ะอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกาย 4. ให้กำลังใจกันและกันส่งต่อข้อความเรื่องราวดีๆใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแล้วก็สังเกตดูจิตใจคนรอบข้างนะคะและ 5. การขอความช่วยเหลือถ้าอารมณ์หรือว่าความคิดด้านลบยังคงรบกวนชีวิตประจำวันหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ควรจะปรึกษาผู้ที่ไว้วางใจหรือบุคลากรด้านสุขภาพจิตสภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ศาลปกครองครับไม่รับคำวินิจฉัยคำขอของหมอสารนัตที่ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฟันให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นมีรายงานครับว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้คำพิพากษาหรือว่าคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคมที่วินิจฉัยว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยขอให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเสมือนไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นทั้งนี้ครับศาลให้เหตุผลของการไม่รับคำวินิจฉัยว่าเมื่อมาตรา18พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม2553บัญญัติให้ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการซึ่งยังมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3อยู่ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนดซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในเวลาดังกล่าวนะครับให้ถือผู้นั้นสละสิทธิ์และให้ดำเนินการสรรหา

0: าใหม่ครับแต่ว่าข้อที่จริงคดีนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา18ประกอบมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวภายหลังจากที่ได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการกสทช.แล้วตั้งแต่วันที่13เมษายน2565เป็นต้นไปซึ่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการบัญญัติไว้ในมาตรา20วรรค1วงเล็บ5และในวรรค2ว่าให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งดังนั้นครับในชั้นนี้จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือว่าเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอเกี่ยวกับเรื่องของการพิพากษาจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและค่อยจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความครับ12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฝั่งทั่วไทย
1: มาถึงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านนะคะซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่า 200,000 ล้านหลังนี้จะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนที่เหลือนะคะก็มีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณค่ะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยมีการขอโครงการเข้ามาจำนวนมากทั้งไทยเที่ยวไทยพลัสการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะด้วยนายเอกนิติบอกว่าที่แน่ๆเนี่ย 200,000 ล้านบาทที่เหลือต้องนำมาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะส่วนงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านนะคะนายกก็ให้นโยบายว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะว่ามีงบประมาณจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้ามากที่สุดค่ะก่อนจะย้ำว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าสิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะส่วนกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะของบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสประมาณ 1,700 ล้านถึง 2,000 ล้านนะคะนายเอกนิติก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะคะซึ่งตนได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆพร้อมกับยอมรับว่าแม้จะมีเงินพอเหลือแต่ก็ยังต้องใช้ให้ถูกกับวัตถุประสงค์และจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะเหมือนกับไทยช่วยไทยนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีเสียงวิจารณ์ว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เงินกู้คือจำเป็นเร่งด่วนหากสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นนายเอกนิติก็ย้ำว่าเรื่องนี้ขอประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะพอถามว่าถ้าต้องต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2จะใช้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทหลังในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้แทนในโครงการนี้ได้หรือไม่นะคะนายเอกนิติก็ยอมรับว่าในทางกฎหมายน่าใช้ได้ค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอยากจะเก็บไว้ใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมากกว่าพร้อมกับยอมรับว่าเงิน 50,000 ถึง 60,000 ล้านจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานโซล่าโดยจะมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์มาช่วยเรื่องสินเชื่อนะคะนายเอกนิติยังระบุว่ายังจะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะว่าเราใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากซึ่งในส่วนของก๊าซธรรมชาติก็คือการผลิตไฟฟ้ารวมถึงการขายคืนไฟค่ะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟเป็นสมาร์ทมิเตอร์แล้วก็เรื่องระบบของสายส่งด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องคิดทั้งระบบไม่เช่นนั้นอาจจะเหมือนในต่างประเทศที่ทำเรื่อง

0: พลังงานสะอาดแต่เมื่อไฟตกก็ดับทั้งเมืองค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านคมนาคมด้วยค่ะรัฐบาลอยากจะทำเรื่องรถขนส่งสาธารณะให้เป็นรถ EV ใน7กลุ่มเพราะว่ารถเหล่านี้มีอายุการใช้งานมายาวนานซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดและงบประมาณนะคะส่วนกรณีที่หารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Grab Holding จำกัดประเทศสิงคโปร์เขาได้เข้ามาขอบคุณในเรื่องที่มีส่วนร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ AI คล้ายกับแอปพลิเคชันนกกระซิบส่งผลให้ยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าพุ่งสูงขึ้นกว่า 68% ค่ะ
1: ชาวอำเภอสมเด็จร่วมอาลัยฮลุนโซโลคุณย่าเข้มแข็งครับรับหลานกลับบ้านเตรียมชาปนกิจ11สิงหาคมนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและกำลังใจหลังร่างของฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังถูกนำกลับมาถึงบ้านที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่คุณย่าบัวสงกล่าวด้วยความภูมิใจว่าหลานเป็นคนดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีคนรักจำนวนมากส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้ครับภายหลังนำร่างของฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังและก็นักเดินทางชื่อดังเข้าสู่บ้านพักที่ครอบครัวจัดเตรียมไว้สำหรับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลญาติได้จัดสถานที่และก็ประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเรียบร้อยโดยมีทีม MCAT จากโรงพยาบาลสมเด็จเข้าดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวอย่างใกล้ชิดครับจากนั้นคุณย่าบัวสงเป็งสุขได้เดินทางมาเคารพร่างของหลานเป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยก่อนที่พระสงฆ์4รูปจะประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุลตามประเพณีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอสมเด็จจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและก็ให้กำลังใจกับครอบครัวพี่ชายของฮลุนครับนายสมศักดิ์บุตรศรีเปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจที่สามารถนำร่างของน้องกลับถึงบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีตามหลักศาสนาและประเพณีของครอบครัวได้สำเร็จส่วนความคืบหน้าทางคดีครับยังต้องรอข้อมูลและก็หลักฐานจากประเทศจอร์เจียเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดพี่ชายของอลุนบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณย่าแต่ว่าวันนี้คุณย่ามีความเข้มแข็งรู้สึกดีใจที่ได้เห็นหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณประชาชนและก็แฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับช่องฮลุนโซโล่นะครับซึ่งมีผู้ติดตามกว่าล้านคนยังไม่ได้คุยกันในครอบครัวครับรวมถึงทรัพย์สินและก็อุปกรณ์ต่างๆยังต้องรอการประสานข้อมูลจากประเทศจอร์เจียและการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตต่อไปส่วนคุณย่าบอกว่ารู้สึกเบาใจและดีใจที่ได้รับหลานกลับบ้านพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือโดยเชื่อว่าหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วเมื่อร่างมาถึงบ้านคุณย่าได้บอกให้ฮลุนรับประทานอาหารที่ชื่นชอบโดยเฉพาะผลไม้อะโวคาโดและก็รู้สึกภูมิใจครับที่หลานเป็นที่รักของผู้คนจำนวนมากสำหรับกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลครับจะมีพิธีสวดมาติกาบังสุกุลทุกวันเวลา 17:00 นไปจนถึงวันที่10สิงหาคมและพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันอังคารที่11สิงหาคมณวัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาที่เรื่องของน้ำป่าหลากนะคะช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็อีสานกำลังเผชิญกับอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะที่บ้านหนองปลามันตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะก็ทำให้มีน้ำป่าหลากกลางดึกน้ำในห้วยแม่วะเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและวัดหนองปลามันระดับน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรค่ะทางพระครูปรีชาพิวัตรเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงเจ้าคณะตำบลเวียงทุ่งหลวงแล้วก็ประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินก็ต้องนำทีมอาสาสมัครกู้ภัยเข้าพื้นที่ประสบภัยเร่งสูบน้ำออกนะคะส่วนที่จังหวัดน่านหลังฝนตกต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำน่านแล้วก็ลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ค่ะโดยศูนย์อุทกวิทยาชล

0: ประทานภาคเหนือตอนบนรายงานสถานการณ์น้ำวันที่8สิงหาคมตอน6โมงเช้าว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกจุดพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือด้วยค่ะที่อำเภอเมืองน่านระดับน้ำใกล้แตะระดับตลิ่งแล้วนะคะทางเทศบาลก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเรือกู้ภัยและก็ระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงค่ะส่วนที่อำเภอเวียงสานะคะน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.44 เมตรเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันค่ะที่ท่าวังผาก็น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่ตำบลริมและก็หลายหมู่บ้านทำให้บางเส้นทางสัญจรไม่ได้รวมถึงเกิดดินสไลด์ในตำบลผาทองและตำบลแสนทองด้วยค่ะไปกันที่บึงการมีฝนตกลงมาต่อเนื่องนานกว่า1สัปดาห์นะคะทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็เริ่มไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำน้ำสาขาต่างๆท่วมพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำค่ะนอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ยังกระทบพื้นที่การเกษตรครอบคลุม8อำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่อยู่ติดกับลำน้ำมวลน้ำเข้าท่วมไร่นาสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันเป็นบริเวณกว้างนะคะทางชลประทานบึงการก็ปิดประตูระบายน้ำห้วยกำแพงที่อยู่ในพื้นที่บ้านท่าโพ6บานเพราะว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเตรียมเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองแปดริ้วเปิดถึงเช้าเลยนะครับไร้ใบอนุญาตปล่อยเด็กเข้าใช้บริการทิ้งยาเกลื่อนร้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ 90S บาร์แอลเลสตรองตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อยู่ที่ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราครับหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าสถานบริการดังกล่าวเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนไปใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดโดยสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีพื้นที่ให้บริการหลายโซนแล้วก็มีห้อง VIP บริเวณชั้นบน6ห้องซึ่งสามารถใช้บริการต่อได้ครับหลังจากพื้นที่ด้านล่างปิดให้บริการบริเวณทางเข้าสถานประกอบการก็มีการรักษาความปลอดภัย 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือว่าตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าไปในสถานบริการตรวจสอบบริเวณห้องน้ำพบหลอดพลาสติกที่คาดว่าใช้สำหรับบรรจุสารเสพติดแล้วก็พบผงสีขาวลักษณะสารเสพติดตกอยู่บริเวณพื้นห้องน้ำนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังพบบุคคลซึ่งคาดว่ามีอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการภายในสถานประกอบการด้วยผลการปฏิบัติการมีจำนวนนักท่องเที่ยวและพนักงานรวมทั้งสิ้น194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปี39คนเป็นชาย14หญิง25มีเด็กอายุต่ำกว่า16ปี15ต่ำกว่า16ปีและ15ปี3คนเข้ามาใช้บริการด้วยครับนอกจากนี้ยังพบผู้ที่มีสารเสพติดแต่ร่างกายคือฉี่สีม่วง32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี7คนเป็นชาย3คนหญิง4คนครับทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้ง7ข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพร้อมเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงป้องกันร่วมถ้าใครถูกโจมตีก็จะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐปากีทั้ง3ประเทศนะคะซึ่งนี้เป็นข้อตกลงในการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะคล้ายกับข้อตกลงป้องกันร่วมขององค์ที่สัญญาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะซาอุและปากีสถานเคยทำร่วมกันด้านการป้องกันประเทศร่วมกันมาแล้วเมื่อปี68ค่ะข้อตกลงได้รับการประกาศในการประชุมระหว่างมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานประธานาธิบดีตุรกีเรเจฟแทยิปแอโดอานและเชบาซาลีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่เมืองเมกะของซาอุเมื่อวันศุกร์นะคะท่ามกลางปัญหาขัดแย้งในตะวันออกกลางนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์อิหร่านและกลุ่มพันธมิตรได้โจมตีเป้าหมายในซาอุและอ่าวเปอร์เซียอื่นๆรวมถึงขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงค่ะแถลงการร่วมบอกว่าข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อจะเสริมสร้างการป้องปรามการรุกรานร่วมกันและกำหนดให้การโจมตีด้วยอาวุธใดๆต่อรัฐภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีรัฐภาคีทั้งหมดและอย่างครอบคลุมถึงการยก

0: ระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในทุกๆด้านระหว่างรัฐภาคีด้วยค่ะฝ่ายอิหร่านออกมาตอบโต้ข้อตกลงนี้อย่างรุนแรงนะคะโดยอิบราฮิมเรซาอีสมาชิกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าข้อตกลงนี้จะไม่ได้ช่วยอะไรซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกับการที่พึ่งพาชาวอเมริกันแต่ฝ่ายเดียวมาหลายปีก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาปลอดภัยเช่นกันค่ะแม้ว่าข้อตกลงจะให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภาระผูกพันของรัฐภาคีและในทางปฏิบัติแล้วสถานการณ์ที่ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้นั้นมีความซับซ้อนและไม่แน่นอนค่ะอย่างเช่นตุรกีจะต้องเข้าร่วมการโจมตีในเยเมนหรือไม่และหากสงครามเต็มรูปแบบของซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีปะทุขึ้นมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ประการเดียวของข้อตกลงป้องกันร่วมกันที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดหวังไว้ก็คือการป้องปรามการที่แต่ละประเทศมีมหาอำนาจในภูมิภาคอีก2ประเทศยืนหยัดหนุนหลังอยู่นั้นอาจไม่ได้ทำให้การลุกรานเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันจะทำให้ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลุกรานนั้นสูงขึ้นอย่างมากค่ะ
1: ทางการท้องถิ่นทางตะวันออกของจีนครับยกระดับมาตรการรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ขณะที่อิทธิพลของดอลฟินทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นครับทางการท้องถิ่นมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนได้ยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินพายุรุนแรงลูกที่13ของปีนี้จากระดับ4สู่ระดับ3เมื่อวันศุกร์ขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกไต้ฝุ่นดอลฟินมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางระดับ15ครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ระหว่างเมืองหนิงโปในเจ้อเจียงและเมืองหนิงเต๋อในฝูเจี้ยนช่วงคืนวันอาทิตย์หรือว่าเช้าวันจันทร์ทางการท่องสองมณฑลได้สั่งระงับโครงการก่อสร้างนอกชายฝั่งทั้งหมดสั่งเรือก่อสร้างและเรือโดยสารกลับเข้าฝั่งหรือว่าหลบภัยรวมถึงเตรียมพร้อมอพยพประชาชนและดำเนินมาตรการป้องกันภัยอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดโอกินาวาและก็จังหวัดคาโกชิมะภูมิภาคอามามิที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษครับข้อมูลเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางของพายุอยู่ห่างจากเกาะคุเมจิมะในจังหวัดโอกินาวาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ30กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดรับมือความเสี่ยงฝนตกหนักดินถล่มและคลื่นพายุในฝั่งโอกินาวาและก็อามามิแม้พายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากโอกินาวาแต่ว่าผลกระทบครับยังคงยืดเยื้อประชาชนควรเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งรวมถึงคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นทางตะวันตกอย่างใกล้ชิดครับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิจารณ์คำตัดสินของศาลนะคะที่สั่งระงับการก่อสร้างฮอนบอลรูมทำเนียบขาวมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,400 ล้านบาทว่าเป็นเรื่องที่อัปยศระดับชาติและเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับสูงสุดค่ะในทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social นะคะว่าคำตัดสินดังกล่าวไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนื่องจากงานก่อสร้างได้ดำเนินไปมากแล้วก็มีการชำระเงินไปแล้วด้วยพร้อมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐเพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับการก่อสร้างทั้งหมดศาลชะลอการบังคับใช้คำสั่งไว้14วันเพื่อเปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสหรัฐค่ะ
1: มีจลาจลที่เรือนจำศรีลังกาเสียชีวิต3คนครับตำรวจและกองกำลังพิเศษของศรีลังกาถูกส่งเข้าควบคุมเหตุจลาจลที่เรือนจำในเมืองเนโอมโบเมื่อวานนี้หลังกลุ่มนักโทษลุกคือปาหินแล้วก็พยายามฝ่าแนวป้องกันจนต้องใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็เข้าสกัดด้วยกำลังขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดและเครือข่ายอิทธิพลมืดท่ามกลางวิกฤตเรือนจำที่แออัดรองรับนักโทษกว่า 41,000 คนหรือว่าเกินความจุจริงๆไป3เท่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอย่างน้อย23คนขณะที่รัฐบาลเตรียมแก้รัฐธรรมนูญขยายวาระดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาเพื่อเร่งสะสางคดีที่ค้างในระบบมากกว่า1ล้านคดีและลดความแออัดในเรือนจำครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะดิฉันดาราการของเลี่ยมคุณณรงค์จันทองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: รูปงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
5: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
6: แล้วเจอกันนะคะ
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาดูรายการในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้ฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับมาบาเกลนะครับนะฮะจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับนะฮะแล้วก็เพลงจากประเทศอินโดนีเซียครับอีโก้นะครับนะฮะสองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะฮะอาจจะทานข้าวทานปลาอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รับฟังลูกทุ่งมหานครติดตามได้นะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวหลังจากรายการเราหลังบ่ายโมงเนี่ยติดตามมหานครทีมได้ว่าเขาจะมีเพลงในเพลงฮิตในมหานครชาร์ตนะครับ20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนทั้งประเทศเพลงใหม่ๆในช่วงเวลาจอกคือฮิตและเพลงตามคำขออีกเยอะเลยบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับติดตามกันได้นะครับนะฮะมหานครทีมเขาสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับนะฮะอาจารย์เมตรีมีอะไรจะเสริมไหมครับในช่วงเวลาท้ายๆของรายการวันนี
1: ้ขอบคุณมากครับตอนนี้ผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนเนี่ยช่วยมีอะไรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขนยาบ้าอะไรกันอย่างเงี้ยหรือว่าทำอะไรที่จะผิดกฎหมายยังไงก็ช่วยเป็นสายแจ้งให้ตำรวจทราบด้วยนะครับช่วยเป็นสายแจ้งใครทำผิดทำไม่ดีอะไรบ้างเราอยู่ใกล้ใครใกล้กันอย่างเงี้ยเรามีเขามีพฤติกรรมไม่ดียังไงเนี่ยควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเราอย่าไปจัดการเองแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทุกคนนะครับผมว่าแล้วมันจะดีขึ้นแน่นอนสังคมเพราะสังคมทุกวันเนี่ยการเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมากมายมันเยอะแล้วก็การทำผิดกฎหมายเนี่ยยิ่งสภาวะเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนอาจจะหลงลืมตัวไปชั่วขณะก็ได้ฉะนั้นอย่าให้พวกเรากระทำความผิดได้ยิ่งดีนะครับขอบคุณท่านบอกครับ
0: อ่ะลุงเข้มล่ะครับ
2: ส่วนผมก็ขออนุญาตนะครับทางสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงนะครับฝากเรื่องมาช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งโรงเรียนนี้ผมก็เป็นศิษย์เก่าอยู่แล้วอาจารย์ทนายวินัยก็เป็นศิษย์เก่าอยู่แล้วนะครับครบรอบ83ปีโรงเรียนทุ่งสงนะครับก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์กันนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงก็จะจัดงานครั้งนี้เพื่อจะซื้อรถบัสให้กับน้องๆ40ที่นั่งด้วยนะครับในวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงทุกๆรุ่นไปรวมตัวกันวันที่22สิงหาด้วยนะครับ
0: สำหรับผมนะครับนะฮะอยากจะฝากเตือนนะครับตอนนี้สภาพอากาศนะครับนะหลายๆจุดหลายพื้นที่เนี่ยนะครับต้องเช็คดีๆเนาะ
2: ครับ
0: บางจุดก็อาจจะมีฝนตกลงมานะครับเดินทางไปไหนก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็บางจุดก็ร้อนนะฮะบางจุดก็อาจจะมีฝนนะครับนะฮะก็ต้องใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ต้องดูแลท่านนะฮะหรือผู้ป่วยเองก็ดีนะครับก็ต้องดูแลท่านดีๆสภาพว่าอากาศนี้มันแปรเปลี่ยนตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะนะฮะอยากจะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครกันต่อไปนะครับเรามีอีก3เพลงนะครับสละอาปากูนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับถ้าหากเป็นฉันนูละอาจากเวียดนามแล้วก็อีก1เพลงนะครับนางฟ้าคืนคอนดอนนี่นะครับนิรันดร นะครับจากสปป.ลาว

0: นะครับแล้วก็หลังบ่ายโมงนะครับติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ติดตามมหานครทีมได้ต่อนะครับส่งความสุขให้กับชาวลูกทุ่งมหานครในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ด้วยนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชเผยผลชนสูตร8ศพเหตุกราดยิงถูกกระสุนทุกคน 1-4 นัดเข้าจุดสำคัญถึงชีวิตพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชนสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงรวม8ร่างซึ่งถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชครบทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างผลชันสูตรพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนโดยมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดขณะที่อีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดโดยลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นบริเวณอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยสำหรับเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุพบกระสุนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กชายถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่จากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปส่วนการตรวจหาสารต่างๆภายในร่างกายของเด็กชายผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจเคลื่อนร่างรองผอ.เทพศิรินนทบุรีกลับศรีสะเกษภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการชันสูตรพลิกศพนายกิติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยญาติและครอบครัวของนายกิติพงษ์นำโดยภรรยาได้พากันเข้าไปทำพิธีจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณก่อนเตรียมเคลื่อนร่างบรรจุใส่โลงไปประกอบพิธีฌาปนกิจยังภูมิลำเนาณวัดกันทรอมน้อยอำเภอกันทรอมจังหวัดขุนอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งระหว่างที่มีการรอรับร่างนั้นภรรยาของนายกิติพงษ์ได้กอดรูปสามีแนบชิดกับอกตลอดเวลาและเมื่อโลงได้ถูกเคลื่อนออกมาเตรียมนำขึ้นรถตู้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจังหวัดนนทบุรีภรรยาและครอบครัวของนายกิติพงษ์ต่างร่ำไห้กันอย่างหนักส่วนบุตรชายทั้ง3คนก้มหน้าร้องไห้และสวมกอดญาติจากนั้นรถตู้ได้เคลื่อนออกจากบริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทันทีส่วนที่บ้านเกิดของนายกิติพงษ์ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติญาติช่วยกันเตรียมทำอาหารรับแขกจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพนายกิติพงษ์หรือครูพงษ์ที่จะเดินทางมาถึงในช่วงค่ำวันนี้โดยได้มีการนำรูปภาพครอบครัวนายกิติพงษ์ที่ถ่ายรวมกับภรรยาและลูกๆอีก3คนมาตั้งไว้รอรับศพนอกจากนี้นายสดิษฐ์นิชกุลนายอำเภอขุนหารได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวครูพงษ์พร้อมนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นอีกด้วยนางสาวนิชยาอายุ42ปีน้องสาวครูพงษ์เปิดเผยว่ามีพี่น้องทั้งหมด5คนครูพงษ์เป็นคนที่4นิสัยของพี่ชายตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจะเป็นคนคอยปกป้องทุกคนที่รักไม่ให้ถูกใครรังแกส่วนชีวิตราชการหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้มาเป็นครูอัตราจ้างและบรรจุเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดเขมาหลังจากนั้นได้มาสอบเป็นรองผอ.โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีจนถึงปัจจุบัน 4-5 ปีเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความเจ็บปวดและไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นต้องทำใจยอมรับให้ได้ภูมิใจที่พี่ชายได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ

0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียOh.

0: สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนสู่มหานครชาร์ตเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครั้งที่1092ประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมครับผม
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้คริสสมคริส
1: สวัสดีค่ะพิมพ์ดามหานครค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เอาล่ะ
0: ยินดีต้อนรับอีกครั้งนึงนะครับเปิดต้นชั่วโมงมาด้วย5ผลงานเพลงเลยในฮิตที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเต้ยสังลานั่นคือจากที่ที่เล็กครับก็คือเต้ยสังลาครับ
1: ค่ะแล้วก็ฮิตที่19นะคะลงมาจากฮิตที่16ค่ะบ่ได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรนะคะ
0: ครับผมและฮิตที่18ใครคือคนที่ใช่ของเธอของนันอนันต์ครับผมเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่13นะครับ
1: ค่ะฮิตที่17ค่ะลงมาจากฮิตที่9โอ้โหมาไกลจังเลยฮิตนี้นะคะแค่ฝุ่นจากวงแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากยุ้ยมานาศักดิ์นะครับคำเอ่ยครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาจาก20มาเป็นฮิตที่16ครับผม
1: เอาล่ะรายงานกันไปแล้ว5ผลงานเพลงเลยฟังกันยาวๆไปเลยนะคะวันหยุดวันเสาร์แบบนี้นะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนให้เต็มที่นะคะเพราะว่า
0: วันเกิดผมแล้ว
1: อ้าวแล้วว
0: ันที่10วันที่10
1: วันเกิดน้องคริสเหรอ10สิงหาเหรอ
0: ใช่ๆๆ
1: วันเกิดน้องคริส10สิงหานะคะใครที่เข้ามาวันนี้นะคะ
0: ทาง
1: Facebook Live
0: ไม่เจอกันใช
1: ่
0: มั
1: ้ยใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องคริสล่วงหน้าได้เลยนะคะทาง Facebook Live ก็ได้นะคะที่ LTM FM 95

0: เพจนะคะอุ้ยอายุครบเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 32ครับ
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมยังดูเหมือนยังเด็ก20กว่าๆอยู่เลย
1: ดูแลตัวเอง
0: อันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้เรื่องจริงนะพูดจริงนะยังเรียกน้องคริสน้องคริสนี่นึกว่า20กว่านะเนี่ยนะคะก็นะอวยพรกันมาได้เลยทาง Facebook Live นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะน้องคริสเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะในฮิตที่15ค่ะ
2: ฮิตที่

0: อีก3ผลงานเพลงครับผมในฮิตที่15ครับผลงานเพลงจากหมิวรัชดาพรนะครับกับผลงานเพลงแผลใหม่ครับซึ่งเพลงนี้เป็น cover version ครับตอนนี้ก็เข้ามา3สัปดาห์
1: ใช่ต้นฉบับจะเป็นเพลงของพี่จินตลาภูลาภนะคะแล้วก็ฮิตที่14ค่ะจบสาเนาะนะคะขึ้นมาจากฮิตที่17เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากน้องนุชวิราวันค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่13บุญผลาบ่อฮอดครับไอแมนพิสิทธิ์พงษ์เพลงนี้ก็เข้ามาใหม่เลยครับในสัปดาห์นี
1: ้นะคะเพิ่งจ่อคิวฮิตไปเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้เข้ามา
0: ขึ้นมา13เลยด้วย
1: นะคะฮิตที่13เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เดี๋ยวเราไปโฆษณากันสักพักนึงแล้วมาต่อที่ฮิตที่12กัน

0: ด้วยว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวชิสุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปยังลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
9: ฮิตที่12

0: ฮิตที่12ค่ะขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้นี่ลงมาจากฮิตที่8เลยนะคะแล้วก็เคยอยู่ฮิตสูงสุดอันดับที่2นะคะแล้วก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรามา44สัปดาห์แล้วยาวนานที่สุดเลยนะคะในบรรดาเพลงที่อยู่ในมหานครชาร์ตตอนนี้นะคะเพลงนี้อยู่ยาวนานที่สุดนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฮิตที่11นะคะนั่นคริส
1: แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนทางแชทนะฮะที่
0: ไปพอ
1: ก
0: ัน
1: เก
0: ิน
1: มาคร
0: ับ
1: ผมขอบค
0: ุณมากครับนะคะเดี๋ยวฮิตที่11ต่อเลยนะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครและน้องสมคริสนะคะฮิตที่11ค่ะ
1: ฮิตที่11วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเมคอภิสิทธิ์และฟิกกับบุ๊กสุภการนะครับผมกับปริญญาไก่ตีครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
2: ฮิตที่10

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ไปโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบพยานแล้ว16ปากเตรงตรวจสอบแหล่งที่มากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเดินหน้าประสานครูภาษาไทยเข้าให้ปากคำพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนท

0: มีอาวุธปืนจริงเป็นครั้งแรกยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ได้กระสุนซ้อมสำหรับกระสุนที่พบอยู่ในกระเป๋า34นัดจากทั้งหมด98นัดส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วนอกจากนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองเพื่อหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยเข้าไปฝึกซ้อมหรือไม่แต่เบื้องต้นยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยใช้สนามยิงปืนแห่งนี้นักวิชาการเสนอใช้บทเรียนเหตุการณ์ยิงหนุนนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.สร้างเครือข่ายความปลอดภัยชูอาสาสมัครตำรวจบ้านคุมอาวุธปืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกนิกากรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้แทนภาคประชาชนและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทวิชานวัตกรรมสติภาพคณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกล่าวถึงเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกของสังคมอย่างมากเพราะโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ของความหวาดกลัวจึงไม่ควรถามเพียงว่าตำรวจจะรับมือกับเหตุร้ายอย่างไรแต่ต้องถามต่อว่าจะสร้างระบบป้องกันอย่างไรไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยจากเดิมที่มองว่าเป็นภารกิจของตำรวจเพียงฝ่ายเดียวไปสู่แนวคิดตำรวจและประชาชนเป็นหุ้นส่วนความปลอดภัยเนื่องจากในทางปฏิบัติตำรวจไม่สามารถอยู่ได้ทุกที่อยู่ได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสถานบันเทิงหรือชุมชนแต่คนในพื้นที่อยู่ตรงนั้นและรู้จักสภาพแวดล้อมของตัวเองดีที่สุดหากครูผู้ปกครองพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องการสังเกตความผิดปกติการแจ้งเหตุการเอาตัวรอดและการประสานงานกับตำรวจอย่างถูกต้องจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันเหตุก่อนสถานการณ์จะพัฒนาไปถึงจุดที่ควบคุมได้ยากแนวคิดนี้สอดคล้องกับบทเรียนจากการศึกษาการป้องกันเหตุกราดยิงในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริการวมถึงประสบการณ์การทำงานในด้านการป้องกันเหตุในประเทศไทยตั้งแต่ปี2567ซึ่งมีการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรป้องกันคนร้ายใช้อาวุธปืนในพื้นที่เปราะบางหัวใจของแนวทางดังกล่าวไม่ใช่การทำให้ประชาชนกลายเป็นตำรวจแต่การทำให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยรู้วิธีแจ้งเหตุและรู้วิธีเอาตัวรอดรวมไปถึงรู้ว่าจะประสานกับตำรวจอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสในการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงควรถูกยกระดับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยผ่านแนวคิดอาสาสมัครตำรวจบ้านยุคใหม่ควบคู่กับนโยบายควบคุมอาวุธปืนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการขับเคลื่อนของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะครับผมก็อยู่กับผมคริสสมคริสและ
1: พิมดามหานครค่ะชั่วโมงนี้รายงานกันต่อเลยนะคะฮิตที่10จนถึงฮิตที่1ค่ะอุ๊ยสัปดาห์นี้คนผันผวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
0: เออ
1: ขึ้นลงแบบไกลมากเลยแต่ละอันดับเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะคะฮิตที่10ค่ะ
0: ครับผมฮิตที่10เป็นผลงานเพลงจากบอสธีรพงษ์ครับผมกับผลงานเพลงตี3ครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่6ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ฮิตที่9นะคะขึ้นมาจากฮิตที่19อุ้ยมาไกลมากเลยเพลงนี้นะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่8จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์ครับกับผลงานเพลงไอ้ถุยครับผมเพลงนี้ก็ขึ้นมาจาก18มาอยู่ในฮิตที่8ครับ
1: มาไกลอีกแล้วเห็นไหมสัปดาห์นี้นะฮิตที
0: ่มันจะขึ้น
1: สลับกันเลยนะเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: นะไม่ได้แบบว่าค่อยๆไต่นะอันนี้คือแบบสลับตำแหน่งกันเลยนะคะนะ3เพลงอ้าวยังหมดหรือยังหมดแล้วเนาะอ่ะ3เพลงนะคะรายงานแล้วเรียบร้อยนะคะนี่มีหลายๆคนรอเชียร์เพลงที่ตัวเองชอบอยู่นะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะว่าเพลงที่ตัวเองชอบเนี่ยอยู่ในฮิตที่เท่าไหร
0: ่ครับผมไปกันต่อที่ฮิตที่7ครับ
2: ฮิตที่7

0: านเพลงนะครับในฮิตที่7เป็นผลงานเพลงจากไรอันกับบัณฑิตครับกับผลงานเพลงกลางดาวครับขึ้นมาจากฮิตที่10มาอยู่ในฮิตที่7ในสัปดาห์นี้ครับ
1: นะฮะกลางดาวนะแม่นะไรอันยังอยู่ในท็อป10นะคะ
0: อ
1: ยู่มานานแล้วด้วยนะคะนี่เคยขึ้นฮิตที่1ถึง4สัปดาห์เลยแล้วก็อยู่มานานถึง20สัปดาห์เลยนะคะฮิตที่6ค่ะลงมาจากฮิตที่3นะฮะ30เพราะจากไอ้มนแคนแก่นคูนแล้วก็พี่เวียงนฤมลนะคะ
0: ครับผมและที่5ที่จบไปเมื่อกี้ผลงานเพลงจากลูกตาลชนทิชาครับกับผลงานเพลงดอกจบาสีแดงครับเพลงนี
1: ้ขึ้นมาจาก
0: ฮิตที่15มาอยู่ใน5เลยคร
1: ับ นี่มาไกลเหมือนกันเนาะเพลงนี้นะคะขอบคุณ FC ชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะช่วยกันโหวตกันมาเนาะนะคะอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากล

0: ถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเพิ่มคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ตัวจริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เสียงเพียวมียาอมส

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ฮิตที่4

0: จบไปเมื่อกี้คือผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์สิทธิ์ของเจ้านะครับซึ่งอยู่ในฮิตที่2ครับผมวันนี้
1: อ้โหขึ้นมาจากฮิตที่4เลยด้วยนะคะแล้วก็เคยนี่แหละอยู่ในฮิตสูงสุดนี่แหละค่ะอันดับฮิตที่2นี่แหละนะคะฮิตที่3ค่ะลงมาจากฮิตที่2นะคะเอาที่บายใจค่ะจากพี่บ่าวีค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่4ผลงานเพลงจากหนูเล็กกากกาครับกับผลงานเพลงอย่าใจกระจอกครับผม
1: ขึ้นมาจากฮิตที่5
0: เดินทางมาถึง
1: นะคะฮิตที่หนึ่งโอ้ไม่ต้องลุ้นแล้วอ่ะฮิตที่หนึ่งง่ายมากเลยเพลงไหนไม่ได้เปิดไปคะเพลงไหนไม่ได้เปิดเอ่ยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทิ้งท้ายชั่วโมงกันเอาไว้ด้วยฮิตที่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับพิมดาแล้วก็สมคริสนะคะชั่วโมงหน้าเราฟรีสไตล์นะคะใครอยากพูดคุยหน้าไมค์ก็โทรมาจองสายกันได้กับกวางน้อย022481366โทรได้ชั่วโมงนี้เลยค่ะท
0: ิ้
1: งท้ายด้วยฮิตที่หนึ่งนะคะ
0: ฮิตที่หนึ่งผลงานเพลงจากโจอี้โพสิตและพันวรการนะครับผมกับผลงานเพลงหม้อหุงข้าวครับ
1: ไปฟังกันเลย
2: It's Peace

0: นี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันร่างครูหมวยถึงวัตโนดครอบครัวญาติมิสุดอะไรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาร่างของครูหมวยหรือนางสาวทิวาพรอายุ42ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมาถึงวัตโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทันทีที่ร่างของครูหมวยเดินทางมาถึงบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานรวมถึงคนรู้จักต่างเดินทางมารับร่างและแสดงความอาลัยในขณะที่ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของครูหมวยยังอยู่ในอาการโศกเศร้าไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันสำหรับร่างของครูหมวยครอบครัวได้นำมาสวมใส่เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งที่ครูหมวยรักและผูกพันมาโดยตลอดชีวิตการทำงานแม้ครูหมวยจะทำหน้าที่เป็นครูแนแนวแต่ยังมีความ

ผูกพันกับกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ครูหมวยรักและทุ่มเทให้แก่ลูกศิษย์มาโดยตลอดรัฐบาลเดินหน้าคืนคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านพม.ลุยราชดำเนินคัดกรอง16ราย

0: เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่จากการลงพื้นที่พบคนไร้บ้าน16คนเป็นชาย13คนและเป็นหญิง3คนเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยและเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลประเมินสภาพความเป็นอยู่ผลจากการพูดคุยมีชาย2คนแสดงความสมัครใจรับการคุ้มครองภายในศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปจากการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินปัญหาและความต้องการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละคนสำหรับทั้ง2รายจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตและประเมินความพร้อมด้านการดำรงชีวิตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพการมีงานทำและการสร้างรายได้ตามความเหมาะสมของศักยภาพแต่ละรายดอลฟินพัดถล่มโอกินาวาพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนไฟฟ้าดับกระทบอาคารบ้านเรือนกว่า 14,000 หลังและสายการบินยกเลิกเที่ยวบินในพื้นที่โดยพายุมีความระลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจียนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์พร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงครอบคลุมถึงเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียงไปจนถึงวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: าแล้วในชั่วโมงที่3นะครับสามงานเพลงกับแม่เสือสาวจากคณะขวัญใจและบุตรสบาจากเมนทอลแล้วก็สันลักยาจากอานัทนะครับ
1: 15นาฬิกา16นาทีนะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายๆแล้วล่ะเราต้องลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายนิดนึงนะคะก็เลยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้แบบว่าพอได้โยกนะคะน้องคริสเป็นยังไงโยกคอได้ไหมวันนี
0: ้ปวดคออยู่นิดหน่อย
1: ปวดคออยู่ใช่ไหมนี่แหละเกิดจากอะไรคะน้องคริสบอกคุณผู้ฟังสิ
0: เหรอ
1: เกิดจากพฤติกรรมของเราด้วยใช่ไหม
0: พฤติกรรมปวดคอ
1: นั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องระวัง
1: ต้องระวังนะคะคุณผู้ฟัง
0: เส้นประสาทอักเสบไททอยเส้นประสาทไททอยอักเสบมาน
1: ี่น้องคริสตอนนี้กำลังเป็นอาการนี้อยู่
0: ด
1: ี
0: ขึ้นแล้ว
1: แต่ว่าก็ดีขึ้นแล้ว
0: ยังรู้สึกนิดๆ
1: เนาะก็อยากจะมาเล่ามาบอกมาเตือนให้คุณผู้ฟังว่าอย่าทำอะไรที่มันเป็นท่าเดิมๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นทั้งวัน
0: แก่ข
1: ึ้
0: นอีกปีก็จะมีอะไรเข้ามา
1: ใช่ไหมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นบ่ายๆแบบนี้ก็ต้องมายืดเส้นยืดสายกันบ้างนะคะแล้วก็จัดเพลงแบบว่าโยกๆให้เนาะนะคะหลังไมค์วันนี้ยังไม่มีใครโทรเข้ามานะคะ022481366
0: ครับผม
1: นะคะก็โทรกันเข้ามาได้ใครอยากคุยหน้าใหม่กวางน้อยคนน่ารักนะคะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็เปิดเพลงให้แบบว่ายืดเส้นยืดสายกันต่อนะคะโยกเนาะออกกำลังกายเนาะสักนิดนึงก็ยังดีนะคะอย่าโยกแรงนะเดี๋ยวเส้นประสาทอักเสบนะคะไปกันต่อเลยค่ะ
2: Welcome to Patchlo

0: สาวแหล่บ้านนานครับจากสง่าเชียงเหมินครับตอนนี้
1: สองเพลงนะคะอ่ะแล้วก็ตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วใช่ไหมคะทักทายกันเลยดีกว่าเนาะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่หมี
2: ชื่อหมีแพนด้าค่ะ
1: พี่หมีแพนด้าไม่ใช่หมีธรรมดาด้วยนะหมีแพนด้า
0: หม
1: ี
0: แพนด
1: ้
0: ามีพระวันนอนน้อย
2: คร
0: ับ
2: ก็คือว่าฟังลูกทุ่งมหานครมานานเลยก็เลยเปลี่ยนชื่อแต่แรกจะชื่อหมีคณชัยเลยเปลี่ยนชื่อเป็นหมีแพนด้าค่ะ
1: เดี๋ยวซ้ำเนาะ
0: มีเป็นหมีแพนด้าคือนอนน้อยหรือเปล่าคร
1: ับ เออใช่ไหมนอนน้อยด้วยหรือเปล่า
2: อ๋อไม่ค่อยสบาย
1: อ๋อเป็นอะไรคะ
2: เป็นโรคซับจาง
1: โอ้ยเป็นโรคเดียวกันเลย
2: รักษาไม่ได้
1: ทำยังไงดีล่ะทีเนี้ย
2: ก็ต้องหาเติมซับบ่อยๆจะได้ไม่จาง
1: เออดีมากนะคะวันนี้หยุดเหรอคะหรือว่ายังไง
2: อ๋อทำธุรกิจเสริมตัว
1: โอ้เลิศ
0: ถามได้ไหมครับทำอะไรเอ่ย
2: ทำหลายอย่างทำสวนทำนาขายไก
1: ่โอ้ดีเลยนะฮะ
0: แล้ววันนี้จะขอเพลงอะไรครับ
2: ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์โลกของผึ้ง
0: โลกของผึ้ง
1: มอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้พิธีกรอสมท95ทุกคนเลยแล้วก็คนที่ฟัง95มหานครทุกคนเลยและก็คนที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศอีกทุกคนเลยที่ฟังลูกทุ่งมหานครเพราะว่าฟังมา20กว่าปีตั้งรายการเปิดใหม่ๆเลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลย
1: เท่ากับอายุรายการเลย22ปีใช่ไหมฟังมา22ปีแล้วล่ะเนาะนะคะมอบให้ทั่วโลกเลยแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเปิดเพลงโลกของผึ้งให้เลยนะครับจากพุ่มพวงดวงจันทร์
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่โทรเข้ามานะ
2: สว
1: ัสดีค่ะ

0: นักสู้เลือดพญาหงครับผมมาอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: ผม
0: พี่อะไรครับ
1: ผมชื่อธนากรครับผมอยู่เชียงรายครับเชียงรายครับ
2: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
1: ชื่อกรครับผม
2: พี่กรเนาะพี่กรจากเชียงรายใช่ไหมคะทำอะไรอยู่คะ
1: ผมทำนาอยู่ครับ
2: ทำนาก
1: ำลังปลูกข้าวเสร็จน้ำท่วมครับ
2: อ๋อฝนตกเหรอคะทำไมน้ำมันถึงท่วมอะฮะ
1: ฝนตก
0: หนัก
1: เกือบสองอาทิตย์แล้วครับมันเมื่อคืนก่อนก็น้ำท่วมเที่ยงคืนก็ได้หลับตีสามเมื่อคืนนี้
2: เหรอคะ
1: ก่อนครับผม
2: แล้วทำอะไรคะน้ำท่วมต้องวิดน้ำออกหรือต้องสูบน้ำออกหรือไง
1: ต้องมันเข้าในบ้านแล้วมันมาแป๊บเดียวเอง20นาทีมันก็ท่วมแล้วครับมันคือน้ำป่าลงมาจากดอยครับ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นไงคะดีขึ้นหรือยัง
1: ตอนนี้ก็ดีแล้วครับแต่ต้องล้างขี้โคลนในที่อยู่ในบ้านออกครึ่งวันเมื่อวานครับ
2: โอ้ลำบากแย่เลยเนาะแล้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือไหมคะ
1: มีทางนักเจ้าหน้าที่อบต.เขามาช่วยครับเอาทรายมันก็ไม่ทันครับเพราะว่าน้ำมันท่วมมาแป๊บเดียวน้ำมันฝนตกบนเขานู่น4ชั่วโมงแล้วมันก็เลยลงมาข้างล่างมันไม่ทันกันครับ
2: นี่แหละเนาะส่งกำลังใจไปให้เนาะพี่น้องชาวเชียงรายที่เจอน้ำป่าน้ำท่วมนะคะ
1: 4-5 หมู่บ้านครับมันท่วม
2: ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่กรด้วยเนาะ
1: ครับผม
2: นะคะขอให้แบบสถานการณ์ผ่านพ้นไปไวๆเนาะ
0: ครับ
1: ครับมันก็ของอีกนานนะครับเพราะทางเหนือมันหมดเดือนตุลาโน่นนั่นแต่บ้านผมมันฝนตกเยอะทุกวันตอนนี้ก็ต้องตกอยู่ครับ
2: เหรอคะเป็นประจำเลยใช่ไหมทุกปีเลยใช่ไหมหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้น
1: ตกประจำเลยครับท่วมทุกปีฮะ
2: ท
1: ุ
2: กปีเลยเนาะ
1: ครับครับ
2: ก็ต้องระมัดระวังหาทางป้องกันกันต่อไปเนาะนะคะวันนี้พี่กรอยากฟังเพลงอะไร
1: ขอฟังเพลงน้ำท่วมนานนั่นแหละครับผม
2: น้ำท่วมนาหรอเมื่อกี้ได้โทรหาน้องกวางแล้วขอเพลงสาวซ้ำน้อยหรือเปล่าคะ
1: ก็ได้ครับเอานั่นก็ได้คร
2: ับ อ๋อได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ครับผม
2: ได้เลยเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจัดสาวซ้ำน้อยให้ก่อนนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปลองดูเพลงน้ำท่วมนาให้นะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณที่เข้ามาครับ
2: ขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
0: อสิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: รูปงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะ
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าและวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ดอกจันทร์ประหารใจจากมนต์แคนแก่นคูนนะครับเป็นผลงานเพลงที่
1: ขอมาทางหลัง
0: เข้ามาเหมือนก
1: ัน
0: จากคุณพี่เวียครับผมไม่เป็นพี่สิริพี่สิริครับผม
1: พี่สิริตลิ่งชันจัดให้นะคะชั่วโมงนี้จัดให้ตามใจคุณผู้ฟังเลยเดี๋ยวทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับเราสองคนค่ะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
0: ครับเพลงนี้ก็ขอเข้ามาเช่นกันเป็นเพลงงานวัดบ้านเราจากกุ้งสุธิราชฟีดน็อตทอยครับเจอกัน

ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเตรียมปรับปรุงกฎหมายครอบครองควบคุมอาวุธเมินก็เสนอให้ครูพกปืนได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าจะต้องมีการเน้นเรื่องการใช้และถือครองอาวุธปืนเบื้องต้นได้หารือกับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วให้มีการปรับปรุงหรือออกกฎหมายที่ควบคุมเรื่องอาวุธปืนให้เข้มข้นมากกว่านี้และยังคงเน้นย้ำเรื่องการตั้งด่านตรวจการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ถือว่าผิดกฎหมายส่วนเรื่องการใช้สนามยิงปืนมีระเบียบของกรมการปกครองอยู่แล้วว่าปืนที่ใช้หรือลูกกระสุนต้องเป็นไปตามกฎระเบียบการฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนกระสุนต้องซื้อจากสนามยิงปืนเท่านั้นหากทำถูกต้องตามระเบียบการซ้อมยิงปืนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่านำออกนอกบ้านหรือไปในที่สาธารณะส่วนกรณีที่มีบางคนเสนอว่าให้ครูในโรงเรียนสามารถพกอาวุธปืนได้นายกรัฐมนตรีถึงกับสายหน้าและบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธปืนข้อเสนอแบบนี้ไม่ควรมาถามตนเลยด้วยซ้ำส่วนปืนเถื่อนต้องถูกยึดคืนทั้งหมดจะไม่มีการทำให้ถูกต้องหากใครมีปืนเถื่อนอยู่ในครอบครองให้นำมามอบให้กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำว่าปืนเถื่อนเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนกระแสข่าวที่ว่าเด็กผู้ก่อเหตุถูกบูลลี่จากกลุ่มเพื่อนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่าไปคาดเดาสำหรับผู้บาดเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จา

ระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นทราบว่ามีผู้บาดเจ็บวิกฤต2คนยศชนันหารือแผนระยะสั้นมาตรการระยะยาวรับประกันลูกหลานทุกคนปลอดภัยในรั้วโรงเรียนนายยศชนันวงศ์สวั

0: ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและให้เกิดเป็นแบบแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอีกทั้งจะต้องมีการสื่อสารไปยังผู้ปกครองทั้งคนไทยและต่างชาติเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าในโรงเรียนของประเทศไทยยังสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้วันนี้ได้เชิญหลายกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องมาหารือกันเพื่อแถลงถึงมาตรการเบื้องต้นมีการเสนอ2แผนงานคือแผนการเปิดโรงเรียนในระยะสั้นที่จะต้องทำเลยและแผนความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติโดยจะให้เกิดขึ้นภายใน90วันโดยจะนำแผนนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้ทุกกระทรวงสามารถเข้ามาเชื่อมโยงได้แผนการเปิดโรงเรียนจะให้นักเรียนผู้ปกครองครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตสามารถขอความช่วยเหลือได้ทั้งนี้จะต้องปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะใช้รวมถึงจัดพื้นที่แก่ผู้ปกครองให้สามารถสังเกตลูกหลานได้โดยจะต้องลงทะเบียนผู้ปกครองก่อนขณะเดียวกันจะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ซึ่งก็จะต้องดูความเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ตัวง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 3เพลงต้นชั่วโมงนะคะแดนซ์กระจายเลยชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่บทโสดบทอนุญาตให้จีบจากน้องปลายกนกพรบักลาครับจากธัญญาอาสยามและบังเอิญมันได้อยากจากน้องแอนอรดีนะคะ3เพลงสนุกสนุกจวดๆจ้า
1: ครับผมซึ่งในชั่วโมงที่4แน่นอนเราก็จะมาพร้อมกับจ่อคิวฮิตครับ10ถึง14กรกฎาคมสิงหาคมแล้ว
0: สิงหาแล้วนี่
1: 10ถึง14สิงหาคม
0: ย้อนเวลา
1: แน่ใจนะว่าถูกไป
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะมาเลยเริ่มต้นที่เพลงแรกนะครับวันนี้พี่เสือจ๋าเป็นผลงานเพลง cover version จากหลิวอาจารียาครับผมไปฟังกันก่อน

0: อมแล้วเจ้านะคะเพลงนี้จากน้องริวอัจฉริยานะคะชื่อเพลงว่าพี่เสือจ๋าจากสังกัดมิวสิกดีๆนะคะคือเพลงนี้มันมีต้นฉบับอยู่แต่ว่ามันร้องเป็นภาษากลางแต่น้องริวอัจฉริยาเขาก็เอามาโคเวอร์ใหม่ให้มันเป็นภาษาเหนือนะคะเพราะว่าน้องริวก็เป็นคนเหนือนะคะก็เป็นเพลงที่สนุกสนานอีกเพลงนึงถ้าใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่
1: เพลงที่2ครับผมทิ้งกันไม่ได้หรอกของแจ๊สสปุกนิกปะปิยองกุ๊กๆ
0: นะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ช้าๆจากพี่แจ็คสปุกนิกปะปิยองกุ๊กกุ๊กฟีดกับเกมสุจิตานะครับผมทิ้งกันไม่ได้หรอกสังกัดอิสระคำร้องได้พดุงทรงแสงครับแล้วก็ทำนองได้บ๊อบบี้3.50 บาทเรียบเรียงโดยบ๊อบบี้3.50 บาทและธนกรทองเกษมครับผม
1: นะก็ไม่เคยได้ยินพี่ไม่เคยได้ยินพี่แจ็คเขาร้องเพลงแบบสไตล์แนวนี้เหมือนกันเน
0: า
1: ะซึ้งๆนะคะ
0: เป็นอีกแบบนึงเป็นแนว
1: ก็เป็นอะไรใหม่ๆปกติ
0: ก็โอเคแล้ว
1: ก็น่าก็ดีนะปกติเขาจะแบบมันๆนะเนาะนะคะอ่ะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอ
0: เข้ามาดูภาพไม่ออกพี่แจ็คยืนร้องเพลงซึ้งๆช้าๆมันไม่ออก
1: นึกภาพไม่ออกนะอยู่บนเวทีก็จะตลกเนาะเออนะคะก็ไปต่อกันที่เพลงที่3นะคะเพลงนี้ไอ้หนุ่มไก่เดือยจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วโดไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วโด

0: ไอ้หนุ่มไก่เดือยค่ะชื่อเพลงนี้นะคะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระคำร้องทำนองค่ะพี่ชาญชัยนรงค์นะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนะคะซึ่งเพลงนี้ก็นะก็คิดเอาเอง ไอ้หนุ่มไก่เดือยมันแทงอะไร แทงเรื่อยๆแทงทีๆ
1: แทงเรื่อยๆแทงที
0: ๆเออมันยังไงนะเพลงนี้เนี่ยนะคะก็สนุกสนานนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะ
1: นะเพลงที่4ครับชื่อว่าลอยกระทงสุโขทัยมียิ่งยงยอดบัวงามมีแพรวาพัชรีมีแหม่มพิมานรำมีโยโย่ซีมอนมาศแล้วก็รักรุ่งโรจน์อ่ะแล้วก็สอนเงินเพชรดอนตูมครับ
0: ค่ะร้องกันหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: ลอยกระทงสุโขทัยแม่มาไวเลยนะครับลอยกระทงน่าจะเดือน
1: เดือนพฤศจิกาค่ะ
0: เป็นผลงานเพลงจากยิ่งยงยอดบัวงามแพรวาพัชรีแหม่มพิมานรำโยโย่สีมนมาศรักรุ่งโรจน์และสอนเงินเพชรดอนตูมครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้ปรีชาเจริญศรีเรียบเรียงโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีครับ
1: ค่ะนะฮะปล่อยเพลงออกมาเชิญชวนก่อนไงว่าเนี่ยที่สุโขทัยเขามีการจัดงานนะ อะไรอย่างงี้นะคะ
0: จะได้มีเพลงจะได้ฟังแล้วก็เอาไปเล่นตอน
1: ใช่เตรียมตนตัววางแผน
0: บางท
1: ี
0: ปล่อยวันลอยกระทงเลย
1: ไม่ทัน
0: ฟัง
1: ไม่ทันฟังแล้วไม่ทันไปด้วยลอยกระทงสุโขทัยนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะของประเทศไทยเรานะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เพลงที่5นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักไม่ไหวแล้วว้อยจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: รักไม่ไหวแล้วเลยคำนี้คุ้นๆจังเลยนะคะแต่มันจะไม่ได้พูดแบบนี้นะมันพูดอีกแบบนึงนะรวยไม่ไหวแล้วโว้ยอันนี้เขาก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะจากโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะสังกัดจินนี่เรคคอร์ดนะคะเพลงนี้นี่เบื้องหลังก็ทำกันอยู่2คนหรือเปล่าเนี่ยคำร้องทำนองพี่จารุพันธ์สีม่วงกลางคำร้องนะคะคำร้องอย่างเดียวพี่จารุพันธ์ทำนองพี่ภูวสิทธิ์อนันต์พอสิริก็คือพี่โจอี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่จารุพันธ์ถิ่นม่วงกลางกับโจอี้ภูวสิทธิ์นี่แหละช่วยกันทำนะคะเบื้องหลังนะผ่านไปแล้ว
1: งานเพลง
0: ค่ะ
1: เพลงแรกครับพี่เสือ
0: พี่เสือจ๋านะคะพี่เสือจ๋าจากน้องหลิวอาจารียา
1: พี่เสือจ๋านะคะหรืออาจารียาทิ้งกันไม่ได้หรอกจากแจ๊สปุกนิกปะปิยองกุ๊กฟีกับเกมสุจิตราแล้วก็ไอ้หนุ่มไกลเดือยของดวงดีศรีวิชัย
0: ค่ะนะคะแล้วก็จะมีลอยกระทงสุโขทัยค่ะจากคุณอายิ่งยงยอดบัวงามแพรวพัชรีพี่แหม่มพี่บานรำโยโย่สีมนราชพี่รักรุ่งโรจน์พี่สอนเงินเพชรดอนตูมนะคะแล้วก็รักไม่ไหวแล้วโว้ยจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราไปโฆษณากันสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกัน
0: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
6: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
8: 4โมง50นาทีแล้วนะครับก็เป็น10นาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรายการกับเราทั้ง4ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงมาจนถึง5โมงเย็นครับผมวันนี้ก็ตั้งแต่มหานครชาร์ตมาจนถึงจอคิวฮิตนะฮะ
9: ถูกต้องค่ะ
8: เดี๋ยวเจอกับผมคริสสมคริสใหม่ในวันเสาร์หน้าตอนบ่ายโมงครับผม
9: ค่ะแล้วก็เจอกับพิมดาได้ทุกวันพฤหัสบดีนะคะ10โมงถึงบ่ายโมงค่ะ
8: ครับผมแล้วก็ขอฝากผลงานเพลงเพราะๆ2เพลงปิดท้ายนะครับผลงานเพลงเขามาซีจาก X สุภกิจแล้วก็บักคนซั่วครับผมจากทิพย์แอม
9: มีความสุขมากๆในวันเสาร์นะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครอบครัวครูสอนคณิตเยือนนักเรียนอายุ14ร่วมสวดศพวัดบางอ้อยช้างที่วัดบางอ้อยช้างตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมนางสาวประภาพรอายุ41ปีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจากเหตุเด็กนักเรียนอายุ14ปีใช้อาวุธปืนยิงขณะสอนนักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนโดยลูกศิษย์ของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเป็นครูที่น่ารักมากเป็นกันเองพยายามสอนให้เด็กเข้าใจตอนที่เรียนพิเศษพยายามติวอธิบายให้เข้าใจที่สุดรู้สึกเสียใจมากไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุตอนนี้เสียครูดีๆไปอีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีนายธนพัฒน์อายุ39ปีเล่าว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้คบกับแฟนมาตั้งแต่ปี2552มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายหลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนพูดไม่ออกแฟนเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักและไม่แน่ใจว่านักเรียนยิงมั่วหรือเปล่าตอนเกิดเหตุแฟนสอนอยู่บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจทางเหล่าบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างทยอยเดินทางมาร่วมพิธีโดยชาปนกิจในวันที่13สิงหาคมเวลา 17 นาฬิกาทบ.โต้กัมพูชาย้ำไทยใช้กำลังตามกรอบของกฎหมายมุ่งเฉพาะเป้าหมายจากกรณีนายเทศเพียบตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวอ้างถึงหลุมระเบิดความเสียหายต่อโบราณสถานบ้านเรือนและการสูญเสียของพลเรือนกัมพูชาว่าเป็นหลักฐานจากการโจมตีของฝ่ายไทยนั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวยืนยันว่าการใช้กำลังของฝ่ายไทยทุกครั้งดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศมีการกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนไม่ใช่การใช้อาวุธโดยไม่จำแนกเป้าหมายซึ่งแตกต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนของไทยทำให้ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าฝ่ายกัมพูชาใช้พื้นที่

ปราณสถานบางแห่งเพื่อประโยชน์ทางทหารทั้งเป็นที่ตั้งกำลังที่ตั้งอาวุธใช้เป็นฐานปล่อยโดรนและเป็นพื้นที่ยิงอาวุธโจมตีประชาชนและกำลังฝ่ายทหารของไทยโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายซึ่งจากการ

0: นักข่าวไทย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามา

0: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับรับรองว่าฮิตแน่นอนนะครับพิเศษแน่นอนท่านผู้ฟังจะได้รับความสำราญมากน้อยแค่ไหนก็ให้ฟังรายการของเราให้จบนะครับรับรองว่าเพลงที่เสนอให้ท่านฟังนั้นล้วนแต่เป็นเพลงที่ติดหูติดตาติดใจตรึงใจตรึงตาของท่านผู้ฟังมานะอย่างยาวนานอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ตรงวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับท่านผู้ฟังและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่8สิงหาคมนี้นะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอนาคตทุกท่านก็ให้มีแต่ความสดใสพบสิ่งไหนก็ได้สมความปรารถนาทุกประการนะครับขอให้ท่านโชคดีในวันเกิดของท่านทุกท่านนะครับเพลงที่จบลงไปนั้นเพลงแรกชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินำทีมนะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานมีผู้ประพันธ์ร่วมด้วยก็คือคุณจินตนาใกล้ประยงและคุณณัฐมนบุญมากขับร้องหมู่โดยสหพันธ์คนดนตรีชื่อกรุณาพรเลลี่นำหมู่สหพันธ์คนดนตรีนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เราเปิดทุกครั้งไปสลับไปสลับมาทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงต่อไปนี้ก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งเลยนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงหนุ่มดอยเต่านะครับหนุ่มดอยเต่าเทพธาราปัญญามานะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณสมเกียรติสุยราชร่วมกับจรัญมโนเพชรนะครับขับร้อง

โดยนกแลธินกรศรีตะวิชัยนะครับปันนี้ก็คงจะเป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะครับเพลงที่สองสวรรค์เป็นใจนะครับกิตติพงศ์พฤกษ์เจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับดนตรีและบรรเลงโดยอินทนินนะครับขับร้องโดยอินทนินนะครับเมื่อกี้ผมประกาศว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอันนี้ก็เป็นเพลงไทยสากลกันแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งเริ่มด้วยเพลงกราบเท้าย่าโมนะครับเลิศศรีโชคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุนารีราชสีมานะครับเพลงที่สองน้ำตาหล่นที่โคราชนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยหนุ่มภูไทยนะครับขับร้องโดยแสนสุขแดนดำเนินอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งอีก2เพลงขอเชิญครับ

เอาละครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงลมรักนะครับสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติ2540เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปราจีนทรงเผ่าเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดย The Hot Pepper Singer นะครับซึ่งมีคุณพุทธดีเอื้อเฟื้อแล้วก็คุณรุ่งพิรุณเมธารมร่วมกันร้องนะครับนำวง Hot Pepper Singer ก็ตั้งโดยคุณปราจีนทรงเผ่าเพลงที่สองโอ้ยโอ้ยนะครับนพพลแก้วการดนุพลแก้วการนะครับขออภัยครับดนุพลแก้วการเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงเองเลยนะครับขับร้องโดยดนุพลแก้วการคนนี้ก็เก่งนะครับทำเองทุกเรื่องเลยนะครับตั้งแต่แต่งเพลงเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงแล้วก็ขับร้องเองนะครับทั้งสองเพลงนี้เพราะต่างกันอย่างไรขอเชิญทุกท่านพิสูจน์พร้อมๆกันทั่วโลกครับขอเชิญครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ให้ท่านฟังสุดยอดของไทยสากลไปแล้วต่อไปนี้ก็เป็นสุดยอดของเพลงไทยลูกทุ่งจะให้ท่านฟังต่อไปนี้แหละครับเพลงแรกชื่อเพลงว่ารักเก่าที่บ้านเกิดนะครับการการุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอเนกรุ่งเรืองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเอกชัยศรีวิชัยนะครับเพลงที่สองทหารเกณฑ์คนจนนะครับคุณเพ่งปานแย้มเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอเนกรุ่งเรืองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเอกพจน์วงนาคนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งครับ

ให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงแรกชื่อว่าสบายสบายนะครับเรวัตพุทธินันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับกฤตโชคทิพย์พัฒนาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงในเพลงนี้นะครับขับร้องโดยธงชัยเม็กอินไตศิลปินแห่งชาติ2565นะครับเพลงที่2ทรายกับทะเลนะครับวิวัฒน์ชัตถิรภาพเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยรณภพอัครราชนะครับขับร้องโดยนันทิดาแก้วบัวสายอ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้ง2เพลงครับ

0: ขณะนี้เวลา 18:22 ปีลูกทุ่งมหานคร
1: เวลา 18:00 น.

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
2: โอเครับฟังเสียงเป็นยังไงบ้างทักทายกันเข้ามาได้ทาง Facebook Live นะคะ M-COT News FM 100.5 นะคะค่ะวันเสาร์นี้นะอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะที่เราได้เห็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมตอนนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะคะอาจารย์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะ
3: ค
2: ่ะค่ะ
3: รู้สึกหดหู่
2: แล้วก็เสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียครูนะคะแล้วก็แม้แต่ตัวผู้ก่อเหตุเองด้วยนะคะอาจารย์ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นตอนนี้ก็คาดเดากันไปต่างๆนานาก็คาดการนะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็คาดการจากหลักฐานที่เก็บได้จากคอมพิวเตอร์นะคะพยายามจะหา

0: ามูลเหตุจูงใจที่ก่อเหตุจะได้มาแก้ไขปัญหากันนะคะอาจารย์
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่แน่ๆเขาต้องมีความกดดันในชีวิตอย่างรุนแรงคุณน้อง
0: ค่ะ
1: ครับมีสภาพที่ท

0: ค่ะ
1: แล้วที่สงสัยไปมากกว่านั้นเขาใช้ปืนเหมือนกับว่าเขาคุ้นเคยกับอาวุธปืนมากด้วยเช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้แหละที่มันอันตราย
0: เพราะว่ายิงไปแต่ละไปแต่ละจุดนี้เข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ
1: คือไอ้จุดสำคัญเนี่ยผมไม่สงสัยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามัน
0: ยิงระยะใกล้นะ
1: อยู่ในระยะเผาขน
0: ค่ะ
1: ก็คือเดินเฉียดยิงเลยเนี่ยนะครับมันก็เลยจะใช้คำว่าแม่นยำมันก็ไม่สามารถใช้อย่างนั้นได้เพราะว่ามันไม่มีระยะไกลแต่เขารู้จักการเติมกระสุนใช้แม็กกาซีนอะไรพวกนี้ปืนพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระบบลูกโม่คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: คือถ้าเป็นระบบลูกโม่นะฮะมันก็จะมีแค่6นัดอะไรพวกนี้นะฮะแต่นี่มันเป็นแม็กกาซีนแม็กกาซีนเนี่ยคือปืนรุ่นพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเติมได้ตั้งแต่40นัดขึ้นไปนะฮะผมเชื่อว่ารุ่นที่เขาใช้เนี่ยมันน่าจะ50นัดนะฮะก็ยิงไปก็20กว่านัดหรือเปล่าแบบนั้นนะฮะ
0: ยิงไปทั้งหมดโอ้98นะอาจารย
1: ์ไม่20กว่านะฮะไม่ถึงขนาด
0: ไม่ถึงเนาะแต่ว่านับรวมที่อยู่ในกระเป๋าน้อง
1: แต่ที่เขาเอามาที่เขาเอามาก็คือว่าคือเซตหนึ่งมันจะมี50นัด
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องนี้นะฮะแล้วเขาก็คงดูลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนเขาเตรียมการของเขาไว้แล้วนะฮะเป็นหนึ่งว่าเตรียมการไว้แล้วแล้วก็จะทำสเต็ปไหนก่อนอันไหนหลังนะครับอันนี้ก็ต้องก็ไม่อยากจะก้าวล่วงนะฮะก็ขอให้หาคำตอบให้เจอพอถ้าเห็นคำตอบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เอาไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้
0: อ
1: ีกส่วนการจะมีผลจากเกมหรือไม่อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ข้อมูลที่เขาเรียนรู้จากระบบอินเทอร์เน็ตมันก็มีส่วนที่ทำให้เขานะครับก็เด็กในวัยนี้เนี่ยไม่น่าจะยิงปืนเป็น
0: ค่ะเขาดูจากอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอาจารย
1: ์ก็ผม
0: เป็นไปได้
1: ต
0: ั้
1: งข้อสังเกตนะครับ
0: ค่ะ
1: ยกเว้นคุณเป็นนักกีฬาเนี่ยในวัยนี้เขายังไม่ให้ใช้ปืนมั้งฮะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: กีฬาเยาวชนเนี่ยมันก็ต้อง17 18อะไรพวกนี้นะ
0: มันน้อยมากที่จะคือเรียนรู้การใช้ปืนเนี่ยมันต้องเฉพาะอาชีพเฉพาะคนที่เขามีใบอนุญาตทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปฝึกใช้ก็ใช้ได้นะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอาวุธปืนเนี่ยเขาคงคือเวลาเขาถือแล้วเขาเปลี่ยนแม็กกาซีนปืนนะคุณอ้อมแม็กเขายืนเหมือนกับเขาคุ้นเคยกับปืนกระบอกนี้มาประมาณหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คงอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่มันก็เป็นไปได้หมดแหละก็คือว่าในระหว่างที่คุณปู่พักผ่อนนอนหลับอะไรพวกนี้นะครับ
0: คุณปู่มาห้องครัวอ๋อหมายถึงตอนน้องเขา
1: อาจจะ
0: เอามา
1: เอามาทดลองเอามาจับเอามาศึกษาอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องคือพยานแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยต้องเจาะให้ละเอียด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สภาพจิตใจของเขาเนี่ยก็มีความสำคัญ
0: ใช่ค่ะอยู่ม.3ในช่วงหัวเรียวหัวต่อเลยนะคะ
1: ม.3มันก็จะต้องขึ้นมัธยมปลายใช่ไหม
0: ใช่ใช่เขาบอกม.3นี่หัวเรียวหัวต่อเลย
1: ระบบเกรดต้องแข่งขันตัดเกรดจะอยู่ห้องไหนจะไปต่อยังไงอะไรพวกนี้มันก็มีผลหมดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันคงไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่มันสะสมอยู่ในตัวเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ครอบครัวก็สำคัญนะ
0: ค่ะ
1: ครอบครัวก็สำคัญเพราะว่าความห่างเหินห่างไกลมันก็ไม่มีที่ปรึกษาแล้วก็ถ้าดูคุณอ้อมลองนึกดูนะปู่กับย่ากับหลานอยู่ด้วยกันมันมีช่องว่างระหว่างวัยเยอะมากนะ
0: โอ้มีค่ะขนาดอ้อมกับลูกชายบางเรื่องยังตามกันไม่ทันเลยอาจารย
1: ์นั่นแหละ
0: มีแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นความเข้า

0: ใจในรุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันหายไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่ทางใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะอาทิตย์หนึ่งมาทีหนึ่งก็อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้ภาระของการดูแลมันอยู่ที่ปู่กับย่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่สำคัญก็คือว่าปู่กับย่าก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยากตรงนี้แหละ
1: ยาก
0: ขนาดว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็ยังรู้จักกันไม่จริงใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแวดล้อมเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะว่าทุกคนก็มองเข้ามาแต่ฮะก็เห็นอยู่สงบเสงี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับผม
1: อาจารย์เดี๋ยวตัดแป๊บหนึ่งเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเนื่องจากว่าองค์การยูนิเซฟออกแถลงการเรียกร้องรัฐบาลไทยช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับเด็กหลังเกิดเหตุด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสักครู่ค่ะ

0: อบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก็ยังมาวิเคราะห์สถานการณ์ในบ้านเราที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงคำว่าถอดบทเรียนนี่ก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะคะแล้วก็การก่อเหตุของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วก็นับจากกระสุนที่เขาเอามาใน98นัดแต่ใช้ไปจริง20กว่านัดถ้าสถานการณ์ที่คุมไม่ได้เมื่อวานนี้ถ้าคุมไม่ได้นี่ก็จะสูญเสียอีกเยอะเลยนะคะอาจารย์
6: ใช
5: ่ค่ะ
6: ลักษณะเขายิงเขาไม่ได้กราดยิง
5: ค่ะ
6: เขายิงโดยมีเป้านะฮะมีเป้าหมายเลยคือถ้ากราดยิงเนี่ยมันสามารถที่จะยิงเป็นหมดทีเป็นแม็กได้เลยนะคุณอ้อม
5: มัน
6: ตั้งอัตโนมัติต่อออกแล้วได้เลยนะตบอย่างนี้ได้เลยถ้าปืนลักษณะอย่างนี้ที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตหรือใช้คำว่าสงสัยก็ได้นะฮ
5: ะ
6: ไม่ทราบว่าท่านสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตอันนี้บ้างหรือไม่ว่าถ้าเราดูไทม์ไลน์เขาเริ่มจากที่บ้านก่อน
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
6: เริ่มจากที่บ้านก่อนก็คือคุณปู่กับคุณย่าที่ผมสงสัยก็คืออันนี้เราไม่เห็นว่าในที่พักอาศัยของเขาเนี่ยอยู่ยังไงมีบ้านมีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดต่อกันหรือไม่แล้วตอนเขาลงมือกับปู่กับย่าเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงปืนหรืออย่างไร
5: เขาบอกบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากมีคืออยู่ห่างจากเพื่อนบ้านประมาณ 2-3 หลังอาจารย์มันมีบ้านร้างขั้นอยู่เห็นว่าอย่างนั้นค่ะก็ค่อนข้างจะเงียบเลย
6: แต่เสียงปืนในช่วงเช้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเก็บได้มิดนะคุณน้องนะครับเสียงปืนยิงมันก็ต้องมีเสียงใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
6: คือโดยปกติก็คือแถวนั้นมันเงียบสงบสมมุติเนาะ
5: ค่ะ
6: แต่เช้าม
5: ันเช้ามืดด้วย

0: อ่ะเช้ามืดเลยนะ
1: มาเช้ามืดแล้วมันมีเสียงดังปึ้งปึ้งขึ้นมาสองนัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับคนแถวนั้นเนี่ยไม่ตั้งข้อสังเกตอันใดหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าจะได้สืบพยานแวดล้อมก็คือว่าถ้าปรากฏว่าได้ยินเสียงมันก็ต้องมีการเอะใจใช่ไหมฮะอาจจะต้องโทรแจ้งตำรวจแจ้งยามหมู่บ้านหรืออะไรก็สารพัดเนี่ยแหละบอกว่าช่วยมาดูอันนี้ไหมนะฮะแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อเกิดที่โรงเรียนแล้วค่อยมาดูที่บ้านมันไทม์ไลน์นี้มันห่างกันเยอะมากนะคุณอ้อมมันเป็นมันผมว่าตั้ง 5-6 ชั่วโมงนะ
0: ใช่เขาก็เข้ามาเคารพธงชาติปกติน
1: ั่นแหละ
0: เขาเรียนปกติ
1: แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าดูจากข้อมูลที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือมันมีที่เขาไปดูคลิปการกราดยิงใช่ไหมล่ะ
0: ค
1: ่ะนะมันก็จะมีสเต็ปอันนั้นมันคือการศึกษาสเต็ปของแต่ละขั้นได้เลยนะในแบบนั้นนี่แหละคือพิษภัยของโลกข้อมูลข่าวสารที่มันไม่มีการควบคุมนะครับแล้วทีนี้เรานึกดูว่าเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอแล้วก็มามีปัญหาที่หนักใจซึ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะไปปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้อะไรพวกนี้นะครับ
0: เราจะต้องจำไว้อย่างเราผู้ใหญ่ว่าปัญหาเล็กของเด็กนะหรือของเยาวชนหรือของลูกหลานคือปัญหาใหญ่ของเขานะอาจารย์
1: ใช่
0: เรายังอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าฉันจะต้องหาเงินทำงานเนี่ยหนักกว่าปัญหาของเธอปัญหาของเธอเนี่ยมันเล็กน้อยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
1: ใช่แล้วอีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้ขอเรียกร้องเลย
0: ค่ะ
1: คือที่มันมีการบูลลี่หรือว่าการทำร้ายกันได้ในระบบของโรงเรียนมันก็จะมีแก๊งเด็กที่เกเรก็เรียกเด็กหลังห้องเด็กอะไรสารพัดเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็โรงเรียนต้องจับตาดูกลุ่มเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
0: นี่แหละอาจารย์ที่เขาก็จะต้องให้ทางโรงเรียนต้องเดินหน้าต่อนะว่ามีบูลลี่จริงหรือเปล่าเพราะมีบางกระแสบอกว่าน้องเขาถูกรังแกรุนแรงด้วยไถเงินด้วยอันนี้ยังเป็นแค่กระแสมานะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ที่แน่ๆนะครับโรงเรียนต้องเปิดข้อมูลเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะ
1: เพื่อที่จะได้ช่วยกันป้องกัน
0: ม
1: าอย่างน้อยที่สุดเด็กเกเรในโรงเรียนที่มีกลุ่มมีแก๊งยกพวกดีกันหรือไปรีดเงินคนนั้นทำร้ายคนนี้จะไม่ชอบหน้าใครก็ยกพวกไปตีเขาอะไรพวกนี้นะครับอันนี้โรงเรียนต้องสกรีนเอาคนเหล่านี้นะครับแล้วก็มาตั้งการ์ดให้กับเด็กที่ไม่เกเรนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แก้ไขเด็กเกเรนะครับแต่ว่าต้องมีการที่ป้องกันคนที่เขาไม่เกเรแล้วก็จำกัดพื้นที่ของเด็กเกเรซะแล้วก็จับตาดูพฤติกรรมของพวกเขานะฮะแล้วยิ่งมีเรื่องชกต่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เรามองข้ามไม่ได้นะครับและยิ่งผมเห็นไอ้คลิปที่มันหลุดออกมาที่โรงเรียนอะไรแถวสามเสน
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: เอาปืนไปตบกัน
1: อันนี้ก็
0: ปืนไปขู่กัน
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเด็กในวัยนี้มันคือแน่นอนเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้มันคือพฤติกรรมที่เรียนแบบมาจากภาพยนตร์ด้วยนะครับจากหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่มันมีซีรีส์ที่ออกมาของเกาหลีคุณอ้อมได้ดูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่มันตั้งหน่วยเฉพาะกิจไปปราบเด็กเลวในโรงเรียนอะไรเงี้ยดูแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนโรงเรียนนะคุณอ้อมตั้งเป็นแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับเป็นเจ้าพ่อคุมคนนั้นคุมคนนี้อะไรสารพัดเรื่องพวกนี้ถ้าโรงเรียนแก้ไม่ได้ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาแก้ได้แล้วเขาสามารถที่จะเรียกอะไรล่ะเซฟการ์ดนะฮะเป็นการ์ดที่เซฟให้กับคนส่วนใหญ่ได้แล้วก็ตามเลยฮะตามสแกนดูพฤติกรรมของเด็กที่มันไม่อยู่ในร่องในรอยแล้วพยายามแก้ตรงนี้ซะนะผมว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนก็จำเป็นนะสำคัญอย่างยิ่งยวด
0: ยูนิเซฟก็บอกว่าอันนี้มันกลายเป็นคำถามที่ยากสำหรับ พวกเราในฐานะสังคมซึ่งในตอนนี้ที่มีข้อเท็จจริงเปิดเผยมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะ

0: ต้องประเมินว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้และมีสิ่งใดที่สามารถกระทำได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะคะก็ออกแถลงการเลยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเพิ่มความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับเด็กหลังเกิดเหตุด้วยนะคะอาจารย์
1: ใช่แล้วอีกอันหนึ่งคืออาวุธปืน
0: ค่ะ
1: อาวุธปืนเนี่ยต้องมีข้อกำหนดเลยนะครับข้อกำหนดก็คือว่าใครมีอาวุธปืนเนี่ยต้องมีเซฟ
0: ต้องมีตู้เซฟเนาะ
1: ใช่ต้องมีตู้เซฟตั้งรหัสไปเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับไม่ใช่เอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้
0: าน
1: ะครับมันต้องมีตู้เซฟที่เก็บนะครับรู้แต่เฉพาะตัวเองเท่านั้นที่จะเปิด
0: ค่ะ
1: คือเรื่องพวกนี้มันต้องแก้ตรงจุดนั้นนะครับไม่ก็เห็นไหมครับคือหนึ่งแหละเขาก็แอบดูปู่เขาเก็บอะไรเงี้ยสมมตินะ
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วพอเนี้ยพอดีคนสูงวัยแล้วเนี่ยพอดึกๆคืนดึกเขาก็นอนแต่เด็กพวกนี้นะครับสมมติว่าเขาติดเกมคุณอ้อมเขาเล่นเกมอยู่เขาก็ศึกษานะครับเอาปู่กับย่าหลับแล้วอ่ะดอดเข้าไปดูสักเอามาดูนะเรียนรู้เลยทีเนี้ยอันนี้แหละครับต้องมีเซฟฮะต้องมีที่เก็บอย่างมิดชิดนะครับเรื่องพวกนี้ต้องออกเป็นข้อบังคับเลยถ้าเกิดว่ามันเล็ดลอดออกมาเป็นเพราะปืนที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและบางโทษเลย
0: อ
1: ันนี้มันเป็นมาตรการได้นะครับแล้วบางคนก็บ้าปืนนะมีอะไรเป็นกุลุดน้อยบางคนมี40กระบอกจะไปเป็นกองทัพที่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือถ้าอยากจะสะสมอะไรพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีอย่างนั้นไม่ควรเอาไปที่บ้านนะครับหรือไม่งั้นก็มีห้องส่วนตัวฮะเซฟใหญ่ๆส่วนตัวไว้เลยนะต้องมีกำหนดข้อบังคับพวกนี้
0: ค
1: ่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องควบคุม1คนสามารถที่จะถือครองอาวุธปืนได้จำกัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีประวัติที่ชัดเจน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณอยากจะมีอาวุธปืนไปเพื่อการใดนะครับไม่ใช่ว่าโอเคถ้าเป็นร้านเพชรขายเพชรขายทองอะไรพวกนี้มันอันนี้มันจำเป็นอยู่แล้ว
0: แต่มันก็
1: มีตำรวจอยู่นะ
0: ใน
1: น
0: ั้
1: นที่ร้านจริงไหมฮะคือพวกนี้มันต้องคิดอย่างได้หลายด้านนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือที่ไหนก็แล้วแต่อย่างพวกห้างสรรพสินค้านะฮะสถานศึกษาโรงเรียนโรงแรมอะไรพวกนี้อย่ามองข้ามฮะตั้งเลยฮะบานประตูสแกนหาวัตถุทุกที่นะครับเดินเข้าก็ต้องผ่านนะครับเหมือนเราไปใช้บริการ MRT เห็นไหมฮะต้องเดินผ่านแอดอันนี้นะครับมันไม่แพงหรอกฮะเมื่อเทียบกับการที่จะรักษาชีวิตคนอันนี้จำเป็น
0: ค่ะถือว่าเป็นเหตุที่ยูนิเซฟออกมาเรียกร้องถือว่าเป็นเหตุที่รุนแรงที่สุดในอาเซียนเลยไหมอาจารย์ที่เกิดขึ้น
1: ที่พารากอนก็เคยเกิด
0: ค่ะแต่ก็ไม่มีความสูญเสียเยอะขนาดนี้นะ
1: ใช่ฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็อย่างว่านะฮะก็คือพารากอนเนี่ย ก็เป็นเด็กอยู่ในวัยใกล้ๆกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อันนั้นเนี่ยชัดเจนก็คือเป็นพฤติกรรมของการเรียนแบบ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ทีนี้คนที่อยู่ในสถานศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายองค์ประกอบนะครับแล้วก็มีช่องว่างระหว่างวัยการอบรมอาจจะอยู่ในคนละยุคคนละสมัยอะไรเงี้ยเป็นต้นคุณอ้อมนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการที่จะต้องให้มุมมองนะฮะเป็นที่ปรึกษาเขาได้อะไรพวกนี
0: ้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใกล้ชิดเลยนะ
1: ก็อันนี้ก็บ้านแตก
0: เขามีข้อจำกัดใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: ก็จึงเอามาฝากไว้กับปู่กับย่า
0: ค่ะ
1: ค่ะก็นั่นแหละครับเรายังไงก็โรงเรียนนะฮะโรงเรียนก็คือครูบาอาจารย์เนี่ยต้องใส่ใจลูกศิษย์ของตัวเองมากขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วอีกอันหนึ่งนะครับอยากจะเพิ่มเติมและทำให้ได้เสียทีก็คือสัดส่วนครูต่อนักเรียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทุกวันนี้ครูนี่แบกนะคุณน้องบางห้องเนี่ยมีนักเรียน 40-50 คน
0: นักเรียนเป็นพันครูมีอยู่หลักร้อยนะคะ
1: นั่นแหละจริงๆครูหนึ่งคนเนี่ยถ้าเอาแบบมาตรฐานนะครับหนึ่งคนเนี่ยดูต้องไม่เกิน25

0: ค่ะ
1: ก็หมายความว่า1ห้องถ้าสมมติว่ามีนักเรียน50คนก็ต้องมีครู2คนอย่างน้อยที่จะต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็สังเกตลูกศิษย์ลูกหาของตัวเองอย่างใกล้ชิดแล้วก็การเรียนนะการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่การให้เกรดพวกเขาแล้วพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่เจ๋งไม่อะไรนะครับการเรียนการสอนหมายความว่าต้องทำให้พวกเขานี่เข้าใจให้ได้ทำไมเขาได้คะแนนน้อยก็ต้องไปหาจุดให้เจอว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจในจุดนี้ใช่ไหมฮะก็นั่นแหละครับมันเรื่องพวกนี้ก็ต้องถ้าจะพูดแล้วมันก็เหมือนกับเป็นภาระของครูด้วยในเวลาเดียวกันถ้าเรามองไปมากกว่านั้นนะครับก็คือระบบโครงสร้างทางการศึกษาของไทยก็มีปัญหามันมีการแข่งขันเยอะมีการเรียนที่โรงเรียนก็ไม่จบก็ยังไปติวอยู่ตามห้างอะไรพวกนี้นะฮะมันถ้ามองไปใหญ่กว่านั้นเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับแต่เอาเป็นว่าในเฉพาะหน้านี้นะครับก็คือต้องมุ่งหาคำตอบของเคสนี้ให้ได้อย่างถูกต้องและรอบด้านเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็เรียนรู้จากเคสเก่าๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเอามาเปรียบเทียบกันซะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าสืบสวนสอบสวนแล้วปิดคดีโอเคเรียบร้อยก็หายไปจากความทรงจำมันไม่ใช่ไม่งั้นมันก็จะวนกลับมาอีกเช่นเดิมคุณอ้อม
0: ค่ะมันก็ต้องแก้ไขปัญหาและต้องแก้แบบยั่งยืนแล้วก็กระจายออกไปเป็นมาตรการของโรงเรียนอื่นๆด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่แก้เฉพาะที่เกิดเหตุนะ
1: ก็ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
0: ค่ะมาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านแสดงความเห็นเรื่องนี้เข้ามาต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจจะอ่านไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะก็เป็นความเห็นนะคะอาจารย์ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะคะช่วงนี้ก็มีความเห็นเยอะมากนะอาจารย์เพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นห่วงเป็นใยเยาวชนแล้วก็เป็นเรื่องสังคมที่ต้องช่วยกันแก้ไขด้วยนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็เห็นคลิปแล้วมันเกิดการเรียนแบบอันนี้ก็จำเป็นนะฮะ
0: โอ้โหตอนนี้คลิปมาเยอะมากเลยค่ะ
1: มันมีการเรียนแบบกันอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะฮะตบกันนะผู้หญิงดึงผมกันหยุมกันอะไรนี่มันมีมานานแล้ว
0: ค่ะ
1: คนก็แห่ไปดูอยู่นะแทนที่จะหาวิธีการหรือมาตรการป้องกันไม่ให้มันเกิดนะฮะกับกลายเป็นว่าเข้าไปดูแล้วก็ยอดวิวเยอะก็ตกกันใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันไม่ควรจะเป็นเรื่องนั้นมันต้องให้การศึกษาต้องสร้างความเข้าใจมากกว่าที่จะแห่กันไปดูไปชมในลักษณะแบบนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะ
0: เป็นเรื่องสังคมที่ต้องช่วยกันนะคะมาดูสถานการณ์ยาเสพติดค่ะอาจารย์โอ้โหล่าสุดนะคะเพื่อนบ้านเราแล้วก็มาจับได้ที่ฝั่งบ้านเรานะคะอาจารย์ที่จังหวัดนครพนมตำรวจเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติลอบขนยาบ้าล็อตมหึมา4ล้านเม็ดค่ะข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งลาวเตรียมขนขึ้นรถที่บ้านท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าจู่โจมค่ะกลุ่มขนยาทิ้งของกลางไว้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ครบทุกคนค่ะส่วนรถต้องสงสัยก็เร่งเครื่องหนีการสกัดเจ้าหน้าที่กำลังแกะรอยขยายผลล่าตัวเครือข่ายอยู่ค่ะอาจารย์4ล้านเม็ดนะคะมาจากฝั่งลาวค่ะ
1: จริงๆยาพวกนี้ไม่ได้ผลิตในลาวนะครับ
0: ค่ะ
1: ผลิตในพม่า
0: แล้วมันล่องมาทางไหนอาจารย
1: ์ก็ข้ามโขงไปหรือไม่งั้นก็ข้ามสะพานนะจริงๆมันก็มีชายแดนตรงสามเหลี่ยมทองคำคุณอ้อมก็คือในลาวเนี่ยจะมีชายแดนระหว่างเขาเรียกว่าท่าขี้เหล็กซึ่งอยู่ในเขตลัดฉานนะฮะส่วนในลาวเนี่ยก็จะมีนั่นแหละฮะแขวงบ่อแก้วแล้วก็แขวงหลวงน้ำตาสาเหตุที่มันทะลักไปทางลาวมากขึ้นก็เพราะว่าในภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเรามีกองกำลังผาเมืองที่รักษาพื้นที่ได้อย่างหนาแน่นและเข้มงวดกวดขันถ้าคุณอ้อมสังเกตก็จะเห็นการยิงปะทะกันทุกวัน แล้วก็มีวิสามัญฆาตกรรม

0: แก๊งไอ้พวกขบวนการขนเนี่ยถูกยิงตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้การลักลอบขนไปในเขตภาคเหนือมาในเขตภาคเหนือของไทยเนี่ยมันทำยากขึ้นมันก็เลยต้องผ่านเข้าไปในลาวซึ่งหนึ่งแหละนะครับอาศัยว่าลาวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติดไม่ได้มากมายอันที่สองงบประมาณแล้วก็ความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีสู้กับพวกแก๊งค้ายาขนยาไม่ได้นะฮะมันก็เลยทำให้การขนส่งเนี่ยมันทะลักเข้าไปในลาวตั้งแต่เหนือแล้วก็ขนลงไปสู่ภาคใต
1: ้
0: นะภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ของลาวส่วนใหญ่เราก็จะเห็นช่วงแม่น้ำโขงที่อยู่ระหว่างลาวกับภาคอีสานของไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายของการขนยาเสพติดมากขึ้นแล้วคุณอ้อมนึกอย่างนี้นะถนนหนทางจากภาคอีสานเข้ามาในภาคกลางมากรุงเทพทะลุไปที่ทะเลตะวันออกหรือลงไปสู่ใต้อะไรพวกเนี้ยถนนหนทางเนี่ยมันวิ่งฉิวเฉียดวิ่งได้ฉิวฉิวเลยเนี่ยนะฮะแล้ววิธีการของขบวนการพวกนี้มันก็มีการวางแผนกันอย่างเป็นขบวนแต่ที่สำคัญที่คุณอ้อมเห็นในข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือทิ้งของใช่ไหม
1: ค่ะทิ้งของ
0: ไม่โดนจับนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการว่ามันจะมีรถคันหน้าเพื่อที่จะดูลาดเราเวลาเข้าขนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รถคันที่สองก็เป็นกองเสริมเพื่อที่จะป้องกันรถคันที่3นะส่วนใหญ่มันจะมี3แนวเวลามันขนนะฮะก็วิ่งไปด้วยกันรักษาระยะห่างไอ้คันหน้ามันวิ่งไปมันจะเห็นก่อนนะมีด่านตรงไหนมันก็จะแจ้งไอ้คันที่2 นะฮะพอมันแจ้งไอ้คันที่2เสร็จปุ๊บไอ้คันที่2ก็จะไม่วิ่งไปที่ด่านนั้นมันก็จะหาทางแยกออกไปอีกทางหนึ่งแล้วพอไอ้คันที่สองไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งข่าวกันเรื่อยๆไอ้คันที่สามมันก็จะวิ่งตามไอ้คันที่สองไปนี่คือวิธีอ่ะเราจะเบรกก่อนไหมเนี่ย
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์เดี๋ยวมาไล่เส้นทางกันใหม่นะคะสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะกำลังคุยถึงเส้นทางยาเสพติดนะคะในฝั่งริมแม่น้ำโขงอาจารย์ค่ะ
0: ก็เนื่องจากน้ำโขงเนี่ยมันเป็นชายแดนระหว่างไทยกับลาวมันเยอะนะคุณพ่อมัน700กิโล
1: แล้วมีหลายจุดด้วยนะอาจารย
0: ์ก็ไปได้ตลอดเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วที่แน่นอนก็คือว่าฝั่งลาวเนี่ยไม่มีด่านอย่างหนาแน่นแน่นอนเพราะว่าบุคลากรด้านการปราบยาเสพติดเนี่ยรู้ไม่เท่าทันขบวนการขนอยู่แล้วเพราะขบวนการขนเนี่ย

0: ามันมีทรัพยากรมันมีอุปกรณ์ที่เทคโนโลยีมากกว่าไฮเทคมากกว่านะครับอันนี้ยังไม่นับรวมการซื้อบุคลากรมาเป็นสายให้กับตัวเองนะครับก็คือเปิดทางก็ประมาณนั้นคือมันมีทุกที่นะฮะด้วยเหตุนี้เราก็เลยตกเป็นพื้นที่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดมากขึ้นแล้วเป้าหมายปลายทางก็คือมาที่ประเทศไทยประเทศไทยนี่มีสถานะเป็นตลาดรองรับและยังมีสถานะเป็นพื้นที่ส่งต่ออีกต่างหากคุณอ้อมพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เรียนรู้เนี่ยนะฮะบางทีมันก็จัดขบวนไปเหมือนขับรถทัวร์ขับรถอะไรนะครับแต่มันก็ส่งข่าวให้กันหมดนะว่ามีด่านอยู่ตรงนี้นะแล้วทุกวันนี้มันมีมากไปกว่านั้นคุณอ้อมเวลาขับรถไปต่างจังหวัดนะเวลาคุณอ้อมใช้เขาเรียกอะไร Google ใช่ไหม
1: GPS นะคะ
0: GPS เนี่ยเขาจะบอกด้วยนะว่ามีงานก่อสร้างอยู่เท่าไหร่มีด่านอยู่ตรงนั้นอยู่ด่านตรงนี้อะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: มันไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของนักเดินทางเท่านั้นนะครับไอ้พวกแก๊งพวกนี้มันก็เอาพวกนี้มาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้พวกขนเนี่ยมันหาเซฟโซนของมันได้มันหาพื้นที่ปลอดภัยของมันได้มันหาพื้นที่ที่จะส่งผนวกกับว่ายาบ้าในอดีตกับยาบ้าทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตต่างกันมากสมัยก่อนเนี่ยว่าผลิตยาบ้าเม็ดหนึ่งนะฮะมันใช้ฝิ่นเป็นส่วนผสมด้วยยาบ้าหนึ่งเม็ดสมัยก่อนมันผลิตกันเนี่ยมันจะอยู่เม็ดละ14 บาทคุณอ้อม14 บาทแล้วขนมาที่ชายแดนไทยเพื่อที่จะส่งต่อให้พวกนักค้าในประเทศไทยหรือนักขนในไทยต่อได้เนี่ยมูลค่ามันก็จะขึ้นเป็นเม็ดละ40อันนี้คือเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นเม็ดละ40 บาทแล้วถ้าขนจากชายแดนลึกเข้ามาในเมืองยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงขึ้นอย่างกรุงเทพเนี่ยยาบ้าเคยมีราคาถึงเม็ดละ400 บาท
1: ค่ะ
0: คุณอ้อมลองนึกดูนะฮะผลิตที่เมืองพอกเมืองยางที่เป็นเขตยึดครองของว้าแล้วก็ตั้งโรงงานผลิตยาบ้าโดยเฉพาะมี50 กว่าโรงงานนะครับที่เมืองพอกเมืองยางอยู่ใกล้ๆแม่ฮ่องสอนนั่นแหละนะฮะก็แต่ละแท่นที่มันปั๊มออกมาเป็นเม็ดๆเนี่ยนะครับมันสามารถปั๊มได้ชั่วโมงละ 250,000 ถึง 300,000 เม็ดต่อชั่วโมงแล้วมันมี50 กว่าแท่นที่มันผลิตยาบ้าปั๊มออกมาเป็นเม็ดๆพวกนี้ก็ลองนึกดูทั้งวันทั้งคืนมันจะขนาดไหนนะฮะในสมัยก่อนนั่นนะครับมันแพงแต่ทุกวันนี้นะครับยาบ้าเนี่ยมันเอาสารเคมีตั้งต้นมาจากเคมีพันธุ์ที่ใช้ในทางการเกษตรล้วนๆเวลาซื้อไปก็ซื้อเป็นกลุ่มและเคมีพันธุ์พวกนี้ไม่ใช่สินค้าควบคุมสามารถสั่งได้ไม่อั้นนะครับนั่นแหละฉันทำฟาร์มฉันทำการเกษตรแปลงใหญ่ฉันก็สั่งไปเป็นกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับสังเกตดูได้เลยนะครับอันนี้อยากจะให้ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดหรือฝ่ายการค้าของไทยเนี่ยมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มันมีการส่งเคมีพันธุ์การเกษตรไปเยอะมากผิดปกติอันนั้นสงสัยเลยนะไม่ต้องสงสัยเลยครับมันเอาสารเคมีพวกนี้ไปสกัดเพื่อที่จะนำไปผลิตเป็นยาบ้าทุกวันนี้ยาบ้ามันถึงถูกมากนะครับเม็ดนึงนะฮะต้นทุนการผลิตมันแค่50 สตางค์คุณอ้อมจาก14 บาทเหลือ50 สตางค์นะครับนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมในเนื้อข่าวที่คุณอ้อมอ่านมันทิ้งเพราะมันถูกทิ้งก็ไม่เสียดายเพราะว่าถ้ามันรอดมันก็กลับไปเอาใหม่ๆแต่มันก็เรียนรู้แล้วว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้มีด่านพื้นที่ตรงนี้มีการสกัดมันก็จะย้ายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วที่ผมบอกว่ามันมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับคือโดรนตรวจการคุณอ้อมลองนึกดูนะในยามวิกาลตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันส่งโดรนขึ้นไปนะฮะแล้วก็เลาะฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวฝั่งไทยเนี่ยนะฮะคู่ขนานกันไปส่องลงมาจากข้างบนไม่เห็นมีด่านไม่เห็นมีกำลังปราบยาเสพติดอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะส่งพิกัดนัดหมายกันแล้วนะครับ แล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลายาพวกนี้ถ้ามันจะข้ามโขงเนี่ยมันก็ต้องให้คนขนลงเรือแล้วก็พายเรือข้ามฝั่งมาคุณอ้อมแต่ทุกวันนี้เอาใส่โดรนแล้วมาหย่อนลงได้เลยไม่ต้องพายเรืออีกเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละที่บอกว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีพวกนี้ถ้าไม่มีการควบคุมจริงๆนะครับจริงๆในเรื่องในพื้นที่ชายแดนนะฮะพรมแดนระหว่างประเทศหรือฝั่งแม่น้ำโขงอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับที่มันเป็นพื้นที่อ่อนไหวพวกเนี้ยต้องมีมาตรการไม่ใช่เฉพาะฝั่งไทยนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากฝั่งลาวด้วยเช่นเดียวกันห้ามบินโดรนโดยเด็ดขาดนะครับหรือถ้าห้ามไม่ได้จริงๆก็ต้องมีอุปกรณ์เพื่อตัดสัญญาณควบคุมรีโมทคอนโทรลให้ได้ไอ้พวกนี้แหละครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะสกัดพวกนี้ได้มากขึ้นเพราะชายแดนมันยาวเพราะชายแดนมันยาวปุ๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮะที่จะขึงกำลังเพื่อที่จะสกัดได้มันจะต่างกับพื้นที่ในพื้นที่ของกองกำลังผาเมืองเพราะกองกำลังผาเมืองเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นป่าและเขาคุณอ้อมพอมันเป็นป่าเป็นเขาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่บีบบังคับว่าไอ้ตรงนั้นมันปีนขึ้นยากมันก็ต้องหาทางที่มันเดินได้ง่ายอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีการตรวจการอยู่ตลอดเวลานั่นแหละอันนี้แหละฮะสำคัญแล้วก็เชื่อได้เลยครับว่าถ้าอยากจะสกัดยาเสพติดเราไปห้ามไม่ให้มันผ่านเราเนี่ยก็คงลำบากเพราะไอ้คนขนมันก็ต้องขนต่อไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเราขาดอะไรเราก็ต้องสนับสนุนเพื่อให้เราช่วยสกัดอีกทางหนึ่งแล้วอันที่สองนะครับก็คือไอ้พวกกันพวกที่ทำการค้าไอ้พวกหนีคดีพวกข้ามฝั่งไปอยู่ไปแอบอยู่อะไรพวกนี้นะครับวิธีการหนึ่งที่จะสามารถจับพวกนี้ได้อย่างเร็ววันนะคุณอ้อมตั้งค่าหัวให้เลย ตั้งค่าหัวให้เลยครับก็คือว่าตำรวจลาวท่านไหนหรือคนไหนก็แล้วแต่จับคนนี้ได้นะพาตัวมาที่สภาพร้อมกับได้เงินรางวัลกลับไปอันนี้นะฮะมันคือปัจจัยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นในลุ่มแม่น้ำโขงมันมีความร่วมมือระหว่าง6ประเทศอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องไปร่วมกับกัมพูชาหรือเวียดนามก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลแต่พื้นที่การผลิตมันอยู่ในพม่าลาวไทยนะครับ และมีความร่วมมือกับจีนอยู่ก็เรียกว่าแม่น้ำโขงปลอดภัยนี่แหละครับเราขอแรงสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากจีนได้เช่นเดียวกันอันนี้แหละมีความสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งผมพูดไปแล้วเคมีพันธุ์ทางการเกษตรต้องควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะไม่ใช่คือที่ผ่านมานี้จับได้เป็นกุลุตนะคุณอ้อมนะอย่างตรงท่าเรือเมืองต้นพึ่งซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเจ้าเว่ยเนี่ยเคยจับเคมีพวกนี้ได้ถึง70ตัน ครั้งเดียวนะ 70ตันนะครับแล้วก็เคยจับยาบ้าที่ขนใส่รถเขาบอกว่ารถเบียร์ลาวนะฮะรถเบียร์ลาวที่เป็นรถพ่วงใหญ่ๆเนี่ยคุณอ้อมแต่ทางการลาวบริษัทเบียร์ลาวบอกว่ามันเป็นรถปลอมก็คือรถเลียนแบบแล้วก็ทำเป็นว่าขนเบียร์ลาวไปแต่ในรถนั้นเป็นกุลุตเลยก็คือยาบ้าล้วนๆกับยาไอซ์ตรงนี้แหละครับมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความร่วมมือและอีกอันนึงซึ่งขาดไม่ได้เลยคือการข่าวข้อมูลข่าวสารการข่าวนี่แหละหลักวิธีไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือเลี้ยงโจรไว้เพื่อจับโจรนะครับก็คือบางทีเนี่ยมีการส่งตำรวจรับอะไรพวกนี้แฝงตัวอยู่ในขบวนการพวกนี้ก็มีนะครับอันนี้มีความจำเป็นซึ่งถ้าเรามีในเราก็ควรจะให้มีนะครับจีนก็ควรจะให้มีแล้วก็พม่าก็ควรจะให้มีแต่มันยากอยู่ตรงที่ว่าไอ้พื้นที่ของว้าแล้วก็พื้นที่ของชาติพันธุ์ในเขตรัชฉานเนี่ยคุณอ้อมอำนาจของรัฐบาลพม่ามันมาไม่ถึงมันก็ยังมีการเคลื่อนที่อิสระแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าอย่างว้าเนี่ยนะครับที่มันผลิตยาบ้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยมันมีกองกำลังที่ใหญ่ แล้วอาวุธนั้นมันมาจากจีนนะก็ต้องคุยกับจีนในเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าอยากจะปราบกันจริงๆแต่การปราบไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยถือปืนไปไล่ยิงเขานะครับมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตของเขาบอกว่าฝิ่นไม่ปลูกได้ไหมเราจะเอาพืชเมืองหนาวมาแทนนะครับอาชีพอื่นเนี่ยเอาไปทดแทนได้ไหมก็มาเรียนรู้สิฮะโครงการหลวงอะไรมาจากบ้านเราเนี่ยก็เรียนรู้ได้อะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับมันต้องเอาไปทดแทนเรื่องพวกนี้แต่ตราบใดที่เขายังผลิตอันนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นเงินเป็นทองและเพื่อเอาไปบำรุงสร้างแสนยานุภาพในกองทัพเพื่อปกครองตัวเองนะมันนั่นแหละมันก็จะเป็นปัญหาที่มันเป็นห่วงโซ่เดียวกันอันนี้ไม่พ้นที่จะต้องคุยกับจีนอยู่ดี
1: มันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างสองประเทศเนาะก็ต้องมีจีนด้วยนะจัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคไป
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องของนางองซานซูจีช่วงนี้ข่าวค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะจันข้อเรียกร้องต่างๆ
0: ครับเชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะมาที่สถานการณ์ในพม่าบ้างนะคะล่าสุดนี้สหรัฐและประธานอาเซียนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะองซานซูจีล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบกับผู้แทนจากคณะกรรมการประกาศชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC นะคะหลังจากมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของเธอมานานหลายปีค่ะก็มีแถลงการออกมานะคะจากกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ประธานอาเซียนบอกว่ายินดีกับการเยือนของ ICRC พร้อมทั้งระบุว่าพวกเขาหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอและรวมถึงการดูแลทางการแพทย์สำหรับนางองซานซูจีนะคะเขาก็อยากจะเรียกร้องให้ขยายการเข้าถึงบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในพม่าก็คือหมายถึงนางองซานซูจีนั่นเองนะคะอาจารย์แล้วก็ประธานอาเซียนก็ได้ยืนยันถึงบทบาทของผู้แทนพิเศษของภูมิภาคในการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในพม่าด้วยตามแผนสันติภาพฉันทามติ5ข้อของอาเซียนค่ะแล้วก็หวังว่าผู้แทนพิเศษของกลุ่มเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้เยือนพม่าแล้วก็พบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนางองซานซูจีด้วยค่ะจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์ก็เรียกร้องเยอะขนาดนี้จะทางมินออนไลน์เขาจะมีท่าทียังไงบ้างคะตอนนี
3: ้ผมคาดหวังว่ามันมีสัญญาณบวกจะมีสัญญาณบวกมากขึ้นนะฮะ
2: ค่ะ
3: ก็ถ้าคุณอ้อมสังเกตดูห่วงเวลานะฮะห่วงเวลาที่มันเกี่ยวพันกันก็คือว่าก่อนที่มินออนไลน์จะมาเมืองไทยก็คือวันที่6วันที่7นะครับในฐานะแขกรัฐบาลไทยที่เชิญมาเยือนที่เป็นประธานาธิบดีก็ต้องถือว่าตอนนี้มินออนไลน์ไม่ได้เป็นทหารแล้วนะครับเป็นพลเรือนเพราะว่าคนมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องถอดยศจะไม่มียศทางทหารอีกต่อไปนะครับก็จะเห็นเวลาเราเห็นชื่อเขาจะนำหน้าคำด้วยตัวยูตัวยูนั้นอ่านว่าอูนะฮะอูแปลว่าพนักท่านนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นแค่อูมินออนไลน์จะไม่ใช่ซีเนียร์เจเนอเรลเหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็เมื่อเป็นประธานาธิบดีก็ต้องเป็นพลเรือนก่อนที่เขาจะมาเนี่ยเหมือนกับเขาวางสเต็ปไว้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นสัญญาณบวกแล้วก็ไอ้สัญญาณบวกที่มินออนไลน์วางสเต็ปไว้เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลไทย

ที่อยากจะเข้าไปมีส่วนนะฮะคำว่าเอื้ออำนวยหรือว่าอำนวยความสะดวกหรือนะครับมีส่วนในการเปิดให้มีการเจรจาปองดองกันในพม่าอย่างเป็นรูปธรรมเราก็จะเห็นไหมฮะสเต็ปก่อนที่มินองหลายจะมามันก็เปิดเวทีให้กับนางองซานซูจีได้เจอกับผู้แทนของกาชาสากลเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกอย่างน้อยที่สุดภาพนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนในโลกเนี่ยนะฮะที่มีความห่วงใยต่อชะตาต่ออาการความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของนางซานซูจีก็โล่งอกไปนะครับเพราะว่าสุขภาพยังดียังอยู่ดีอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันก็ถือว่าเป็นจุดคลี่คลายได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้พอมินออนไลน์มาประเทศไทยสัญญาณบวกมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็มาพูดในความร่วมมือนะครับเรื่องแรงงานเรื่องการเปิดด่านเรื่องการค้าแล้วก็เรื่องความร่วมมือในเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการศึกษาอะไรต่างๆนานานะครับแล้วอีกอันหนึ่งสิ่งที่จริงๆบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นนะฮะที่เรามีความร่วมมือเรื่องสภาพภูมิอากาศแล้วก็อวกาศด้วยนะฮะของกิสดาอะไรเนี่ยนะฮะแต่จริงๆมีความสำคัญนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกปีในช่วงหน้าร้อนเราเจอวิกฤตของหมอกควันไฟนะครับเพราะนั้นความร่วมมือด้านนี้มันก็เลยมีความจำเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมันก็เป็นก้าวย่างหนึ่งครับแล้วก็ก่อนหน้าที่มินออนไลน์จะมารัฐบาลไทยเราเนี่ยก็มีการจัดการประชุมวาระพิเศษนะครับของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแล้วก็มีการเชิญตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกำลังอาวุธมาเจอที่เมืองเป็นพัทยาหรือเปล่านะฮะน่าจะพัทยามารับประทานซีฟู้ดกันเนี่ยนะครับก็เป็นสเต็ปก้าวย่างที่น่าสนใจนะครับถือว่ามันมีกระแสตอบรับจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งกันในทางการเมืองได้นะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้คุยกันโดยตรงนะฮะก็เลยมองว่าถ้าสเต็ปต่อไปนะครับก็คือประกอบกับว่าทั้งอเมริกาทั้งอาเซียนเนี่ยนะครับก็ขอให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีเนี่ยผมคาดหวังว่าจะมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่าสเต็ปนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ทีมนะฮะก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับอาจจะเดินทางไปทั้ง10คนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปเจอนางองซานซูจีที่เนปิดอนะครับแล้วก็คงมินอองไลน์ก็คงจะขอให้มีเงื่อนไขในเรื่องของการปล่อยตัวเงื่อนไขของการปล่อยตัวไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือไปที่ฉันทามติข้อแรกก็คือหยุดยิงอย่างสิ้นเชิงแล้วนางองซานซูจีก็จะกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ตามปกติแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าเลือกตั้งเนี่ยมันยังจัดไม่ครบทั้งประเทศยังมีว่างอยู่เท่าไหร่ล่ะอีก90กว่าตำแหน่งนะครับทั้ง2สภาแล้วก็สภาท้องถิ่นก็ยังว่างอีกหลายร้อยเป็นร้อยกว่าตำแหน่งนะฮะมันก็เลยทำให้ในจุดนี้แหละครับมันจะทำให้เข้าไปสู่โหมดของการประนีประนอมทางการเมืองเกิดขึ้นได้โดยมีประเทศไทยเราได้ปฏิบัติการทางการทูตเชิงรุกที่ปราศจากการแทรกแซงจากมหาอำนาจและพยายามดึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนด้วยกันนี่แหละมาแก้ไขปัญหาระหว่างภายในอาเซียนด้วยกันซะอันนี้ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะตอนนี้มินอองไลถ้าจะพูดนะครับก็คือว่าเขาสมประโยชน์ของเขาแล้วในแง่ของการครองอำนาจเลือกตั้งก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการสงวนในพื้นที่ที่ยังไม่มีการเลือกตั้งมันก็สามารถที่จะจัดพื้นที่สำหรับการเลือกตั้งซ่อมซึ่งนางองซานซูจีก็เคยทำมาแล้วเมื่อปี2012เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่มินอองไลประกาศว่าปี2027เนี่ยเขาจะจัดเลือกตั้ง

0: ให้ครบถ้วนในพื้นที่หรือเขตต่างๆที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็จะเป็นสิ่งที่มาสอดรับกันพอดีนะฮะคาดหวังว่ามันจะมีสัญญาณบวกอันนี้เพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยพม่าลำบากนะครับพม่าจะลำบากกว่านี้เพราะว่าตราบใดที่ยังยิงกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันจะไม่มีโอกาสที่ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้เลยแล้วทุกคนก็จะผ่านเอาทรัพยากรเท่าที่ตัวเองมีได้หรือสามารถที่จะขุดค้นขึ้นมาได้แล้วเอาไปขายนะครับเอาไปขายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เอาเงินมาเพื่อที่จะบำรุงให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นนะคุณอ้อมแต่ต่างฝ่ายต่างเอาไปลงที่อาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เอากลับมายิงกันอีกพวกนี้แหละครับมันก็ต้องเรียนรู้นะผมเชื่อว่าความเป็นเอกภาพนะซึ่งต้องใช้คำว่าในวาระที่เกี่ยวกับปัญหาในพม่าเนี่ยอาเซียนเริ่มมีความเป็นเอกภาพกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการหาวิถีทางอื่นๆแทนที่จะทำตามข้อเรียกร้องแบบตะวันตกจ๋าแบบมหาอำนาจว่าอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้ฉันไม่ครบหน้าอะไรเงี้ยครับคือทุกวันนี้มันเกินเงื่อนไขอันนั้นมาแล้วตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เอาภาษีมาฟาดหัวทุกประเทศมันก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้อาเซียนเนี่ยพอมานั่งนึกถึงตัวเองแล้วถึงฉันจะทำดีกับโดนัลด์ทรัมป์ขนาดไหนมันก็ยังเอาภาษีมาฟาดหัวฉันอยู่จะไปฟังทำไมนั่นแหละครับมันคือวิธีคิดแบบใหม่ที่จะทำให้อาเซียนมีความเป็นเอกภาพตรงไหนมีปัญหาอุปสรรคก็ต้องแก้ร่วมกันเพื่อที่ทำให้มันสงบสันติมากขึ้นและเดินหน้าไปในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและพัฒนาร่วมกันแล้วทำให้กลุ่มมันแกร่งขึ้นเพื่อที่จะมีอำนาจการต่อรองในเวทีสากลมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคที่มันเป็นอยู่นี้คือมันไม่ใช่ขั้วมหาอำนาจเดียวแล้วคุณอ้อมมันไม่ใช่โลกาภิวัตน์มันเป็นโลกาที่วิบัตินะฮะมันเป็นโลกาวิบัตินะฮะก็คือฉันไม่อยากปฏิบัติข้อนี้ฉันก็ไม่ทำอะไรนี้เป็นต้นนะอย่างอเมริกานี่แหละโดนัลด์ทรัมป์มันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปเปิดสงครามอยู่ตรงนั้นเอาไปถล่มอิหร่านแล้วยังตั้งบอร์ดออฟพีซขึ้นมาอะไรนี้เป็นต้นนะถล่มฉนวนกาซาอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นวิธีที่มันวิบัติจริงๆนะครับพอมันโลกมันมีหลายขั้วอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นแหละครับอาเซียนก็ต้องรวมกลุ่มก้อนของตัวเองนะครับเพื่อสร้างเอกภาพให้ได้ในถึงมันจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับให้มันได้ในหลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเนี่ยก็กำจัดให้มันน้อยลงซะนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันให้มันมีความสามัคคีกลมเกลียวในเวทีสากล นี่คือวิธีการที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับอาเซียนได้ในระยะยาวครับคุณอ้อม
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าอีกสักข่าวไหมอาจารย์หรือว่าไปซีดีเลยเรื่องกัมพูชานี่เดี๋ยวเกินไปก่อนกัมพูชานะคะล่าสุดนี้ทางด้านของกัมพูชามาอ้างเรื่องหลุมระเบิดซากปราสาทหลักฐานชี้บอกว่าไทยโจมตีทางกัมพูชาก่อนมั่นใจประชาคมโลกยึดตามข้อเท็จจริงนะคะเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มสองมุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับเข้ามาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะค่ะมีหลายท่านแสดงความเห็นเข้ามาเดี๋ยวอ่านนะคะก็คุณอิสระชนพี่อิสระชนบอกที่รัฐบาลไทยปูพรมแดงให้พม่าเป็นผลดีกว่าผลเสียไหมครับอาจารย
1: ์ผลดีอยู่แล้วครับเพราะเราไม่ทำอย่างนี้มันก็จะไม่จบไม่สิ้นครับ ปัญหามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือประเทศไทยเรานี่แหละถ้าพม่าไม่สงบเรากระทบที่สุดครับ
0: ค่ะพี่สุขภัทรบอกขอความร่วมมือกับผู้นำลาวผู้นำพม่าเรื่องการปราบยาบ้าเขาก็รับปากกับเราแต่ปฏิบัติเขาไม่ช่วยเราเพราะว่าเขามีรายได้จากธุรกิจมืดเหล่านี้เป็นจำนวนมากค่ะอาจารย
1: ์นั้นมันก็ต้องคงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยเราก็มีนะฮะทุกที่แหละครับก็หากินจากเรื่องผิดกฎหมายมันก็มีกันทุกที
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เชื่อว่าถ้ามีปัญหาร่วมกันมันก็ต้องแก้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันต้องอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นนะครับว่าเมื่อแก้ปัญหาแล้วมันจะเกิดผลประโยชน์ขึ้นระหว่างประเทศอันนี้จำเป็นนะครับคือไอ้พวกยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ให้คุณนะทุกที่มันให้โทษหมดเลยนะในเราก็มีปัญหานะครับคนมีคนที่ติดคุกจากเรื่องยาเสพติดในเราเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับ
0: ค่ะ

แสนคนอยู่นะคุณเห็นประเทศเล็กๆอย่างนี้นะครับก็เขาก็ปราบอยู่ครับแล้วก็เสียงที่ทำมาหากินกับเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะไม่ได้มากเขาถึงมีการจับมีอะไรแล้วก็

0: ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะฮะนั่นคือถ้าตรงไหนมันมีอาชญากรรมเยอะการค้ามันจะเดินได้ปกติหรือไม่ใช่ไหมครับ
1: ได้
0: แล้วคนที่ปกติธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะครับมันก็คงอยู่กับพวกลงยาเสพติดอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วอันนี้สำคัญนะฮะก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยนะไม่งั้นมันก็เต็มไปด้วยอาชญากรรมเนี่ยฮะทั้งประเทศนะเซฟโซนมันก็คงไม่ได้เยอะเหมือนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับนอนหลับอยู่ที่บ้านมันโดนม็อบหัวได้เลยนะครับถ้าอาชญากรมันมากขนาดนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มองในสิ่งที่ด้านดีฮะด้านไหนไม่ดีก็ช่วยกันกำจัดเป็นหูเป็นตานะฮะเจอกันเขาเรียกว่าศัพท์ของอาเซียนเขาใช้คำว่า constructive engagement
1: ค่ะ
0: นะครับเขาเรียกว่าการเกี่ยวพันระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์มันถึงจะเกิดมิตรภาพนะฮะแต่ถ้าเกี่ยวพันกันแล้วก็บ่อนทำลายกันอยู่ตลอดนะ sabotage อะไรพวกนี้นะฮะมันมีแต่ศัตรูเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ตอนนี้ไทยกับกัมพูชาเป็นแบบนั้นเราชอบเลย
1: ก็เนี่ยล่าสุดนะคะเนตรเพียกตรานะคะรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเขาบอกว่าความจริงไม่สามารถลบได้เพราะหลักฐานที่จับต้องได้ของการโจมตีนั้นส่งเสียงด้วยตัวมันเองนะคะรัฐมนตรีเพียกเนี่ยเนตรเพียกตราเนี่ยเขาพูดถึงหลุมระเบิดที่บอกว่าเกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 นะคะแล้วก็เศษกระสุนคลัสเตอร์และยุทโธปกรณ์อื่นๆความเสียหายต่อปราสาทโบราณต่างๆรวมถึงปราสาทพระวิหารและปราสาทตาควายบ้านเรือนและทรัพย์สินของพลเรือนที่ถูกทำลายจากการโจมตีเขาอ้างถึงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของพลเรือนเป็นหลักฐานด้วยซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเขียนขึ้นใหม่ได้ค่ะอาจารย์ก็ประมาณว่าโทษไทยนะ
0: ก็สิ่งที่เขาเขียนเขาก็ต้องเข้าข้างตัวเองอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ๆเราจะไปทิ้งระเบิดใส่โบราณสถานทำไมจริงไหมถ้ามองในตรรกะคุณน้องอย่างเป็นเหตุและเป็นผลกันเนี่ยแล้วจะไปถล่มทำไมนะโบราณสถานนะเรามีแต่อยากจะพัฒนาให้มันเป็นมรดกให้กับลูกหลานใช่ไหมสิ่งที่รัฐมนตรีของกัมพูชาเขาลืมไปก็เพราะว่ากัมพูชาได้เปลี่ยนปราสาทพระวิหารเป็นฐานที่มั่นทางทหารนะครับอยู่ข้างล่างเอาทหารมาอยู่ทำเป็นบังเกอร์นะลากอาวุธเข้าไปนะปืนดงปืนใหญ่นะ RPG อะไรต่างๆแล้วคุณก็เอาอาวุธไปซ่อมสุมอยู่ในนั้นแล้วเอามายิงกับเราแล้วจะให้เรานั่งดูเฉยๆหรือจริงไหมคุณน้องก็ในเมื่อว่าคุณเปลี่ยนโบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหารแล้วมันก็สถานะมันก็ต้องเปลี่ยนไปจริงๆสิ่งที่ประเทศไทยควรจะตอบโต้นะครับแล้วผมสนับสนุน 100% เลย เดินหน้าครับเอาพยานหลักฐานต่างๆในห้วงที่สู้กันมา2รอบนี่แหละนะครับภาพถ่ายทั้งหลายแล้วก็ที่เรามีนะครับตรงไหนที่ฮุนเซนสั่งให้เอาไปสร้างบังเกอร์แล้วเอาอาวุธไปซ่อนไว้นะฮะแม้กระทั่งจำได้ไหมฮะไอ้ปราสาทตะควายอ่ะคุณอ้อมที่มันมีระเบิดเป็นพวงอยู่ข้างหลังแล้วก็แล้วโบราณสถานแล้วคุณเอาทหารแล้วเอาระเบิดไปไว้ทำไมจริงไหมฮะก็นั่นแหละปราสาทตะควายทุกวันนี้มันถึงถูกระเบิดจากเครื่องบินที่เรายิงถล่มก็เพราะว่าทหารคุณที่มาสู้รบขัดแย้งกับเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะให้ยิงตรงไหนนะฮะก็มันก็เรื่องปกติธรรมดาไหมก็เพราะว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงสภาวะสถานะของโบราณสถานเป็นฐานที่มั่นแล้วมันก็ต้องยิงก็ไม่ต่างตรงเนิน350ปราสาทตาควายนะฮะแล้วก็หลายๆเนินเนี่ยผมไปดูมาหมดแล้วคุณอ้อมบังเกอร์เนี่ยแบบหนามากนะครับก็ลองนึกดูไอ้ตรงเนิน350เนี่ยบังเกอร์มันหนาถึงขนาดว่าเราต้องใช้รถถังยิงตั้ง 4-5 เซตนะฮะมันถึงจะทะลุก็ลองนึกดูนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยหลบกันอยู่ได้ที่เราพิชิตศึกได้เนี่ยก็เพราะว่าเราใช้กลยุทธ์ในการทำศึกที่ผสมผสานกันหลายอย่างมาก จนทหารเขมรเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับ

0: ก็ต้องถอยร่นหนีลงไปอยู่ข้างล่างนะครับ อันนี้แหละควรที่จะเดินหน้า ทำเรื่องถอดถอนเลยครับมันมีภาพถ่ายประจานเลยบอกว่าที่คุณเอามาเป็นเนี่ยมันก็คือเขียนข้อมูลขึ้นมาใหม่แล้วเข้าข้างตัวเองให้ลายคนอื่นเราก็ทำในมิติเดียวกันแต่เรามีพยานหลักฐานนะครับแม้กระทั่งไอ้วัดแก้วตรงนั้นก็ยังเป็นฐานทหารนะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ค่ะ
0: แล้ววัดแก้วตรง ทางขึ้นไปปราสาทพระวิหารนะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นมันก็เป็นเขตของไทยด้วย
1: ทหารอาจารย์เดี๋ยวพักให้อาจารย์ดื่มน้ำก่อนพักพอดีเลยค่ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องเขตแดนนี้ใหม่สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์ไปต่อเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาค่ะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ปัญหานี้อีกยาวครับถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วมันก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังไปเรื่อยๆตราบใดที่ฝ่ายที่มีอำนาจแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของนโยบายนะครับในเรื่องของการทำศึกสงครามในเรื่องของการเผชิญหน้าอะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่ลดปัจจัยเหล่านี้ไม่ลดหรือหยุดการสร้างเงื่อนไขเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยากครับที่จะมานั่งคุยกันได้เป็นปกติก็อย่างที่เคยบอกนั่นแหละก็ตอนมันก็วนมาที่ปราสาทพระวิหารอยู่ดีนะครับก็ลองนึกดูนะปีพุทธศักราช2505เขาได้ปราสาทพระวิหารไปเป็นของกัมพูชาไม่คุยกัน10ปีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ขนาดว่าสมัยนั้นโลกของโซเชียลมันไม่ได้ไปเร็วขนาดนี้นะฮะแล้ว10ปีฮะกว่าจะมาคุยกันได้รู้เรื่องแล้วก็เหมือนกับคิดถึงกันมากนี่นะครับนั่นแหละไอ้ที่ผมเคยเล่าให้คุณอ้อมฟังแล้วท่านผู้ฟังนั่นแหละฮะเสน่หาฉลองเวหานั่นแหละจริงๆทางไทยเราเนี่ยได้ไปรื้อฟื้นภาพยนตร์เรื่องนี้ทำขึ้นมาให้มันด้วยเทคนิคทันสมัยแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นเอามาเผยแพร่อาจจะจังหวะยังไม่ดีนะครับแต่ว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้กลับมาดีกันแต่ถ้าสถานการณ์ในห้วงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองเนี่ยมันคงยากอยู่เพราะว่ามันเข้าไปทุกอนูของคนทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังระหว่างกันแล้วก็ผลิตซ้ำในข้อมูลที่ตอบย้ำถึงความขัดแย้งมันก็เลยยากนะยากอยู่ก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีวิธีที่จะมาคบกันใหม่ได้นะแต่มันมีเงื่อนไขเยอะอยู่นะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะเปิดเขตดงเขตแดนนะครับนะฮะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปส่วนไอ้เรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยเรามีภาพถ่ายเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายครับเสนอเลยนะครับเมื่อกัมพูชาเปิดมาอย่างนี้เราก็เปิดกลับไปเลยนะครับแล้วเสนอให้เปิดกลับก็คือขอให้ยูเนสโกถอนสิทธิสภาพมรดกโลกของปราสาทพระวิหารซะเพราะมันได้เปลี่ยนจากโบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหารไปแล้วอันนี้ทำเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะไปกดดันฝ่ายกัมพูชาด้วยซ้ำและมันจะเป็นสิ่งที่เราตอกหน้ากัมพูชากลับคืนว่าไอ้สิ่งที่คุณกล่าวหาในข่าวอันนี้มันคือเฟกนิวนั่นแหละ
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: โอเคค่ะจบเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาเข้าสู่ซีรีส์นะคะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่53เรามาต่อกันเลยค่ะ
0: เรามาถึงช่วงปลายของอยุธยาแล้วนะครับเราคืออยุธยามาถูกพม่าเขาใช้คำว่าเผานะเผากรุงศรีครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกไม่ได้เผานะฮะกวาดต้อนคนนะครับมาครั้งที่สองในเผาราบเลยนะราบพนาศูนย์เลยมันก็เลยทำให้แต่ไม่ใช่ว่าพม่าเนี่ยอยู่ๆเขาทำได้นะคุณอ้อมคือตั้งแต่มันมีราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเกิดขึ้นนะครับก็คือราชวงศ์ของบองของบองพอฟื้นฟูอำนาจพม่ากลับขึ้นมานะครับโดยกษัตริย์ของราชวงศ์ของบองพระองค์แรกเนี่ยก็คืออลองพญาอลองพญาเนี่ยพอขึ้นสู่อำนาจนะฮะก็มองเลยว่าจะต้องสถาปนาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรของตัวเองและวิธีการที่จะสร้างให้มีความมั่นใจว่าราชอาณาจักรของพม่าในภายใต้ราชวงศ์ของอลองพญาที่เรียกว่าของบองเนี่ยมันก็ต้องกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามภัยคุกคามก็คือว่ามีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจมีกำลังคนมีกำลังทหารมีแสนยานุภาพพร้อมที่จะพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกีฬาทัพไปบทขยี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้อลองพญาเนี่ยคุณอ้อมตั้งขึ้นมาเป็นราชวงศ์ของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งปณิธานส่วนตัวเลยจะต้องยกทัพมาจับศึกแล้วก็โจมตีกรุงศรีอยุธยาก็ลองนึกดูนะครับปี2000เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะ2302ปีพุทธศักราช อลังพญานี่ยกทัพมา 40,000 กว่าคนนะทหารแล้วก็มาโจมตีกรุงศรีอยุธยาโดยมีราชโอรสนะก็คือเจ้าชายมังละเนี่ยของพระเจ้าอลองพญาเนี่ยนะครับเป็นทัพหน้าแล้วก็มาทำศึกสงครามกันอยู่ได้ข้ามปีมานะฮะถึงช่วงต้นปี2303นะฮะก็มาตั้งอยู่ภายในพระนครนะครับแล้วก็อาศัยความแข็งแกร่งแต่ทีนี้เนื่องจากว่าฝ่ายของเราเนี่ยเราคือที่เราไปเราจะเห็น เห็นภูมิประเทศนะฮะที่อยุธยามีก็คือมีทั้งแม่น้ำนะมีทั้งคลองมีทั้งกำแพงเมืองมีทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันก็เลยถือว่าเป็นปราการที่แข็งแรงมั่นคงมากนะฮะก็คือกำแพงเมืองเนี่ยเป็นการป้องกันพม่าไม่ให้เข้ามาได้แล้วประกอบกับว่าในห่วงเวลาที่มันทำศึกสงครามที่มันลำบากเนี่ยมันก็คือหน้าฝนนะฮะก็ทำสงครามกันได้ไม่ยาวนานนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าอันนี้เป็นข่าวที่พม่าต้องถอนทัพกลับไปก็เพราะว่าอลังพญาไปชวนผมเชื่อว่าเป็นไข้ปลามาลาเรียแต่ในประวัติศาสตร์เขาไม่ได้บันทึกละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่มีข่าวว่าประชวนแล้วก็สิ้นพระชนในระหว่างเสด็จกลับไปที่พม่าเสด็จกลับไปที่หงสาวดีนะก็เลยทำให้ในระหว่างระลอกแรกที่มาเนี่ยก็ล้มนะฮะแผนนี้ก็คือไม่ประสบความสำเร็จแต่เนื่องจากว่าโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าต่อมาก็คือกษัตริย์เนี่ยนะฮะก็คือพระเจ้ามังละเนี่ยนะที่เป็นทัพหน้ามาในห่วงปี2302 2303เนี่ยนะครับก็ได้มีประสบการณ์ตรงและว่าชัยภูมิเป็นยังไงอยุธยาเนี่ยป้องกันตัวเองแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยต้องเตรียมการนะครับแล้วก็พอขึ้นครองราชนะขึ้นครองราชเมื่อปี2306นั่นหมายความว่ามังละเนี่ยขึ้นมาครองราชเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าคือเขาใช้คำว่าอะไรนะก็คือสานต่อพระราชปณิธานของพระบิดานะฮะก็คือจะต้องตีอยุธยาให้สำเร็จให้ได้ก็เลยมีการวางแผนที่ละเอียด รอบคอ

0: และรอบด้านมากตีมาตีขนาบเลยนะตีจากทางเหนือก็คือเข้ามาสู่ล้านนาจากล้านนาก็เข้าไปยึดหลวงพระบางยึดล้านช้างอะไรพวกนี้คุณอมอันนี้คือมาจากทางเหนือ
1: ครับ
0: ส่วนอีกทัพหนึ่งเนี่ยก็มาจากตะวันตกนะฮะก็ไปยึดเอามฤทธวายของสยามของอยุธยาสมัยนั้นก็ทำอย่างนี้มานะครับก็คือตั้งแต่ปี2307ก็ลองนึกดูนะฮะค่อยๆยึดตรงนั้นยึดตรงนี้แล้วก็กวาดต้อนคนมาเรื่อยๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่กวาดต้อนมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ทหารก็ไม่ได้เป็นกำลังพลนะแต่ก็จะเป็นพวกที่ทำเสบียงขนเสบียงปลูกพืชเก็บอะไรสารพัดเนี่ยเพื่อมาบำรุงกองทัพให้กับมังละนะฮะส่วนทัพทางเหนือเนี่ยก็จะมีก็คือมีแม่ทัพนะฮะก็คือเดี๋ยวนะเราเลือกชื่อกันนะเนเมียวสีหบดีนะครับยกมาทางเหนือส่วนมังละเนี่ยยกมาทางตะวันตกก็ประสานกันมานะครับค่อยๆกวาดมาเรื่อยๆกวาดมาเรื่อยๆจนมาโอบล้อมอยุธยาสำเร็จนะครับก็คือถ้ามาจากทางตะวันตกเนี่ยก็ลองนึกดูนะฮะตีหัวเมืองต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีทางใต้ก็จะเป็นชุมพรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือมังละนะฮะยกทัพมามังละเนี่ยพอเป็นกษัตริย์เนี่ยก็เลยใช้พระนามว่ามังมหานรทานะครับส่วนเนเมียวนะฮะที่ยกมาทางเหนือนะยึดล้านนาล้านช้างมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มาบรรจบกันนะครับแล้วก็ตีได้สุโขทัยสวรรคโลกจนมาถึงนครสวรรค์และอ่างทองก็มาประชิดกันพอดีนะปี2308ก็เริ่มตั้งทัพรอบกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีเสบียงกลางมีกำลังคนมีทหารมีอะไรเนี่ยครบถ้วนเลยคุณอ้อมแล้วก็พอขยับเข้ามาลึกเข้ามาเนี่ยฮะอย่างมังมหานรทาเนี่ยก็หลังจากที่ยึดมาจากตะวันตกนะก็โอบล้อมเข้ามาที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตีกรุงธนและนนทบุรี
1: ค
0: ่ะแล้วนี่แหละครับมันก็เลยมีการล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาถึง14เดือนไม่ได้ลบพุ่งนะแต่เตรียมเสบียงกลางมาเป็นกุลุตแล้วก็พอล้อมอยุธยาก็ลองนึกดูคุณอ้อมคนที่อยู่ในเมืองอยุธยาไม่ใช่คนน้อยๆก็ต้องอยู่ก็ต้องกินก็ต้องใช้ใช่ไหมฮะพอถูกปิดล้อมนั่นแหละครับก็จะมีวิกฤตเรื่องเสบียงอาหารเรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็ยังมีไส้ศึกนะครับมีขุนนางที่ทรยศมาเข้ากับอีกฝ่ายนึงอะไรพวกนี้นะครับก็มาบรรลุผลก็คือตีกรุงศรีอยุธยาสำเร็จในปีพุทธศักราช2310หลังจากที่ปิดล้อมอยู่ถึง14เดือนเยอะอยู่นะ14เดือนเนี่ยก็คือเกิน1ปีนะก็คือไล่เรียงมาเลยฮะก็คือปิดล้อมตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2309แล้วก็มาพิชิตศึกเขากรุงศรีได้สำเร็จก็เดือนเมษาปี2310นะครับก็ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างนั้นเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของอยุธยาแต่ในระหว่างที่พม่าล้อมกรุงศรีเนี่ยนะครับก็มีแม่ทัพที่อยู่หน้าด่านอยู่แนวเผชิญหน้ากับกองทัพพม่าซึ่งก็คือเจ้าเมืองตากซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชจะมีสมเด็จเนี่ยนะสมเด็จพระบรมราชาที่สี่นะครับได้ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาก่อนที่จะยึดพม่าเกือบที่จะยึดกรุงศรีนะฮะในห้วงปี2309เนี่ยตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาออกจากอยุธยามาทางนครนายกต่อมาที่ปราจีนบุรีอันนี้มีบันทึกการตีฝ่าวงล้อมเลยนะฮะฉะเชิงเทรามาที่ชลบุรีและระยองแล้วก็ตรงนี้แหละเนื่องจากว่าบ้านเมืองมันระส่ำระสายเพราะว่าอำนาจศูนย์กลางที่อยุธยาเนี่ยได้

ิ้นสุดลงแล้วก็เลยเกิดนักรบขึ้นมาใหม่นั่นแหละครับก็คือพอผ่านเมืองต่างๆเนี่ยก็คือรวบรวมกำลังพลมาเรื่อยๆแล้วก็มาสร้างทัพใหญ่ขึ้นแล้วก็เข้าไปยึดจันทบุรีเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นยุทธภูมิเป็นชัยภูมิที่สามารถที่จะสั่งสมกำลังอาวุธและกำลังพลรวมไปถึงทัพเรืออะไรพวกนี้ก็จัดตั้งกันที่นี่คุณอ้อมเจ้าตากเนี่ยถ้านึกออกไหมฮะก็คือทุบหม้อข้าวเลยนะครับก็คือว่าต้องยึดจันทบุรีให้ได้ก็ใช้เวลาอยู่นานนะตีฝ่าวงล้อมมาตั้งแต่ปี2309แล้วก็สร้างสมพลังกำลังคนทหารแล้วก็ฝึกยุทธฝึกอะไรต่างๆมาด้วยเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยก็เลยยึดจันทบุรีได้นะฮะในกลางปี2310นั่นหมายความว่าเดือนมิถุนาก็คือว่ากรุงศรีอยุธยานี้แตกได้2เดือนกว่ามาแล้วนะครับก็ยึดจันทบุรีก็เลยมีการฝึกทหารที่เป็นขบวนที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีการเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์นะฮะพวกดาบพวกขอพวกง้าวพวกอะไรพวกปืนพวกอะไรทั้งหลายแหละรวมไปถึงการสร้างกองทัพเรือขึ้นมาใช้เวลา3เดือนคุณอ้อมพอ3เดือนเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับทัพของเจ้าตากเนี่ยก็เดือนตุลาคมปี2310นะครับก็ยกกองทัพเรือจากจันทบุรีไปที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ยึดกรุงธนบุรีเป็นชัยภูมิแล้วก็ไปยึดค่ายโพ3ต้นและสามารถปราบพม่าได้แต่จริงๆพม่าส่วนใหญ่หนีกลับไปหงสาวดีแล้วก็กองกำลังที่พิทักษ์หรือว่ารักษาอยุธยาก็ถูกปราบโดยกองทัพของเจ้าตากนะครับก็คือถ้าเป็นวันตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ก็คือวันที่6เดือนพฤศจิกายนปี2310นั่นหมายความว่าใช้เวลากอบกู้ก็คือ8เดือนเมษาเดือนพฤศจิกาก็กู้คืนมาได้ก็คือยังไม่ทันข้ามปีก็สามารถกู้ได้แต่อยุธยาเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ถูกทำลายนะครับพออยุธยาถูกทำลายนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลให้มีการอพยพผู้คนที่ยังมีอยู่เหลืออยู่รวมไปถึงทรัพย์สินที่ยังคงหลงเหลือเนี่ยนะครับมาที่ราชธานีแห่งใหม่ซึ่งก็คือกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและพระเจ้าตากก็ปราบดาพิเศษขึ้นของราชในปลายปี2311นะครับก็นี่คือที่มาที่ไปของการเริ่มต้นของกรุงธนบุรีนะครับส่วนกรุงธนบุรีมีการจัดกำลังยังไงป้องกันยังไงทำศึกสงครามยังไงขยายอาณาเขตตีเมืองกลับขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ

องของมังคุดกับเม็ดขนุนสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับค่ำคืนวันเสาร์ที่8สิงหาคมพ.ศ.2569อยู่กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเลืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะขนุนแหมหลายบ้านปลูกนะคะขนุนทางภาคอีสานเรียกว่าบักมีภาคเหนือเรียกว่าบ่าหนุน12ปันนาเรียกหมากมี่หรือหมากหนุนกาญจนบุรีเรียกกระนูภาษาไทยใหญ่เรียกลางเป็นไม้ผลยืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้แล้วก็แพร่มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมมากในคาบสมุทรมารายูแต่ก็ไม่ได้ปรากฏชัดนะคะว่าเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไรค่ะขนุนนั้นเป็นไม้ยืนต้นที่พบเห็นโดยทั่วไปนับเป็นต้นไม้ที่มีบทบาทมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลค่ะที่มีการนำเอารากและแก่นของขนุนมาต้มเพื่อเป็นน้ำย้อมสบงจีวรของพระสงฆ์ตั้งแต่สมัยนั้นชื่อเรียกอีกอย่างว่าหมากลางคือรากเนี่ยเขาใช้ย้อมผ้าสบงจีวรของพระสงฆ์โดยต้มเคี่ยวให้ได้สีนะเป็นน้ำเหลืองๆออกมาที่เรียกกันว่าสีย้อมฝาดหรือกาสาวพักนั่นแหละค่ะแล้วเอาผ้าลงไปย้อมกลายเป็นจีวรส่วนสรรพคุณทางยา ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะมันเป็นยากินแก้ท้องเสียแก้ไข้บำรุงเลือดและขี้เถ้าของรากขนุนเขาก็ใช้เป็นยารักษาแผลได้ด้วยส่วนลำต้นไม้ขนุนเนี่ยนิยมใช้เป็นสิ่งก่อสร้างเพราะเขาบอกว่าปลวกแล้วราเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเจ้าไม้ขนุนส่วนแก่นของขนุนนั้นเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายบำรุงเลือดแก้ลมชักส่วนใบอ่อนๆของขนุนเขาใช้รับประทานกันได้ค่ะคือกินกับส้มตำแกงโฮจิ้มน้ำพริกเป็นเครื่องเคียงอาหารประเภทลาบส่วนใบถ้าเป็นแก่ๆเขาก็ใช้ต้มน้ำให้สัตว์กินช่วยขับน้ำนมใช้เผาร่วมกับสั่งข้าวโพดและกะลามะพร้าวให้ได้ขี้เถ้าพอเป็นขี้เถ้ามาเขาก็เอาไปเป็นยารักษาแผลเรื้อรังในสัตว์เลี้ยงและยังใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ส่วนตัวผลของขนุนถ้าผลดิบๆที่ยังอ่อนๆ อยู่ก็ใช้กินเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกถ้าหากว่าโตขึ้นมาหน่อยก็ใช้ทำอาหารทั้งแกงตำหรือยำเรียกว่าแกงบ่านุ่นตำบ่านุ่นหรือยำบ่านุ่นค่ะส่วนสรรพคุณทางยาผลสดๆเขาใช้เป็นยาฝาดสมานและใช้แก้ท้องเสียถ้าผลสุกก็เป็นอาหารประเภทผลไม้เหลืองๆกินหวานๆอร่อยๆค่ะส่วนเมล็ดเขาก็เอาไปต้มหรือเผารับประทานเป็นอาหารว่างแบบกินมันๆเหมือนถั่วเลยความเชื่อเกี่ยวกับขนุนนั้นอย่างชาวล้านนาเนี่ยเขาจะนิยมปลูกขนุนเอาไว้บริเวณบ้านโดยจะปลูกเอาไว้ด้านทิศตะวันตกเขาถือว่าเป็นมงคลค่ะเพราะเชื่อว่าการปลูกขนุนก็เหมือนชื่อนั่นแหละค่ะจะมีคนมาช่วยหนุนนำนะเกื้อหนุนจุนเจือได้รับบารมีนะมีเงินมีทองส่วนไม้ขนุนเขาก็บอกว่ามันดีมันแข็งมากสมัยก่อนเขาเอามาแกะเป็นพระพุทธรูปบูชานะคะแล้วมีความเชื่อว่าถ้าเอาไม้ขนุนมาบูชาก็จะเกิดความมั่งมีสีสุขมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนที่สำคัญมีการแกงขนุนในโอกาสสำคัญสำคัญค่ะเช่นงานแต่งงานถือเป็นเคล็ดลับสำหรับคู่บ่าวสาวเพราะจะได้มีความเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันแล้วขนุนนั้นน่ะบอกเลยค่ะด้วยความที่ยางมันเหนียวมากนะคะ
มันก็เลยมีความหมายถึงการครองชีวิตคู่จะได้อยู่กันไปอย่างเหนียวแน่นตลอดไปโอ้โหแต่ยางมันเหนียวมากๆเลยค่ะเวลาแกะขนุนนะคะไม่อยากจะแกะเลยเนาะส่วนในช่วงสงกรานต์ค่ะถ้าเป็นวันปากปีชาวล้านนาเนี่ยทุกครัวเรือนเขาจะแกงขนุนกันเพราะเขาเชื่อว่าหากกินแกงขนุนก็จะเกิดความรุ่งโรจน์ในชีวิตกินแล้วจะมีคนหนุนจุนเจือเขาก็ถือเคล็ดตามชื่อหนุนนั่นแหละค่ะถ้าหากว่าปีใหม่หรือวันสงกรานต์ได้กินชีวิตก็จะได้ไม่ตกต่ำไปตลอดปีแล้วขนุนนั้นนะแหมมันหวานหอมแถมยังมีพลังงานต่ำไฟเบอร์สูงเขาบอกว่าเหมาะสำหรับใครที่จะลดน้ำหนักสายโลคาร์บเลยค่ะแถมมันยังมีสารต้านอนุมูลอิสระต้านอักเสบต้านมะเร็งให้โปรตีนต่ำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรจะทานมากนะคะถึงมันจะมีประโยชน์ก็ตามขนุนหรือแจ็คฟรุตผลไม้ที่มีเนื้อหอมหวานนอกจากจะทานกันสดๆแล้วก็ยังนิยมนำมาทำเป็นอาหารหลากหลายเมนูบางทีแล้วก็เอามาใส่ในของหวานค่ะใส่ในไอติมลอดช่องหรือกินกับข้าวเหนียวมูนก็ได้หรือถ้าเหลือถนอมอาหารเอาไปอบแห้งค่ะชาวต่างชาติชอบมากๆเลยอบแห้งเนี่ยซื้อกับประเทศกันเพียบขนุนอ่อนๆเนี่ยเขาก็นิยมเอามารับประทานเป็นผักนะคะคือจะเอามายำเอามาตำหรือเอามากินแก้มก็ได้เวลาเรากินขนุนเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะทิ้งเม็ดไปเลยแต่บางคนเขาก็อาจจะเอาเม็ดมาต้มมานึ่งนะคะหรือว่าเอามาผ

าวแกะกินคล้ายๆกับถั่วก้อนใหญ่ๆแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเม็ดขนุนเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้เราได้ทั้งที่บางทีคนไทยเราก็ทิ้งไปเลยแต่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาถือว่าเม็ดขนุนนั้นเป็นอาหารสุขภาพสามารถขายได้ราคาแพง300 บาทต่อกิโลค่ะคุณ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: April

0: จริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: ขนุนเป็นผลไม้ที่มีความผูกพันในวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานแต่เมื่อเรากินเนื้อมันปั๊บเม็ดบางทีเราก็ขี้เกียจมานั่งต้มนั่งแกะนั่งเผาเนาะเราก็ทิ้งมันไปซะอย่างนั้นแต่เม็ดขนุนค่ะมันดูมีค่านะคะสำหรับชาวต่างชาติบ้านเราเนี่ยราคาถูกมากเลยเพราะไม่มีใครอยากได้แต่คนญี่ปุ่นกลับมองว่านี่คือแหล่งอาหารล้ำค่าขายกันแบบราคาสูงๆเลยทีเดียว

ในประเทศไทยขนุนถือว่าเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายราคาก็ไม่แพงนะเม็ดเนี่ยทิ้งกันเกลื่อนแต่ญี่ปุ่นถือเป็นของหายากค่ะและถูกนำเข้าในรูปแบบต้มสุกตากแห้งหรือบรรจุสูญญากาศเพื่อถนอมอาหารและเพิ่มความสะดวกในการบริโภคเพราะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเม็ดขนุนไม่ได้หาซื้อกันได้ตลอดปีนะคะเมื่อมีการนำเข้าเม็ดขนุนเขาก็มักจะเอาไปต้มให้สุกตากแห้งหรือบรรจุสูญญากาศเพื่อเก็บรักษาให้สะดวกขึ้นทำไมญี่ปุ่นถึงได้ชอบเม็ดขนุนรู้ไหมคะเขาบอกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานเม็ดขนุนเป็นของว่างหรือใส่ในโจ๊กในซุปในสลัดค่ะเขาจะบดเป็นผงทำขนมเพราะเชื่อว่าเม็ดขนุนนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะมันมีวิตามิน B1 B2 ช่วยบำรุงเส้นผมดวงตาและผิวพรรณรวมถึงมีแร่ธาตุสำคัญพวกสังกะสีเหล็กแมกนีเซียมและโพแทสเซียมมีบทบาทต่อภูมิคุ้มกันและหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาบอกว่าเม็ดขนุนนั้นเป็นแหล่งวิตามิน B กลุ่มที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะวิตามิน B1 ไทอามินและโรโบฟาวิน B2 ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานและดูแลสุขภาพของเส้นผมดวงตาผิวพรรณแล้วเม็ดขนุนนั้นยังมีแร่ธาตุสำคัญไม่ว่าจะเป็นสังกะสีทองแดงเหล็กช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการฟื้นฟูเซลล์มีแมกนีเซียมโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตปรับปรุงการไหลเวียนเลือดและดีต่อสุขภาพหัวใจมีสารต้านเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติช่วยปรับปรุงระบบย่อยอาหารและลดความเสี่ยงการติดเชื้อในลำไส้ประโยชน์ด้านสุขภาพจากเม็ดขนุนนั้นเจ้าเม็ดขนุนถูกใช้เป็นยาแผนแพทย์จีนโบราณเพื่อกระตุ้นสมรรถภาพและรักษาปัญหาทางเดินอาหารมันมีงานวิจัยสมัยใหม่ด้วยนะคะเขาพบว่ามีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบำรุงเส้นผมดวงตาและผิวเพราะมันมีวิตามิน B1 B2 และมีแร่ธาตุช่วยบำรุงรากผมลดการหลุดร่วงทำให้ดวงตาสดใสผิวเนียนนุ่มผู้หญิงญี่ปุ่นค่ะเขามักจะเลือกเพิ่มเม็ดขนุนในเมนูอาหารเพื่อความงามตามธรรมชาติเพราะงานวิจัยพบว่าเม็ดขนุนนั้นมีสารโพลีฟีนอลและสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่จะช่วยชะลอวัยของเซลล์ปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยและฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าแถมมันยังช่วยระบบย่อยอาหารและทำความสะอาดลำไส้อีกด้วยค่ะเพราะด้วยปริมาณใยอาหารที่สูงเม็ดขนุนนั้นจะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดปัญหาท้องผูกและช่วยระบบย่อยให้ดีขึ้นงานวิจัยบอกเลยว่ามันเพิ่มเส้นใยนะคะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และโรคลำไส้แปรปรวนได้เพราะเม็ดขนุนนั้นมักจะเอาไว้ใช้รักษาโรคท้องเสียผิวของเม็ดขนุนมีสารที่เป็นฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโดยเฉพาะพวกอีโคไรและอาจจะพัฒนาเป็นยาป้องกันอาหารเป็นพิษได้ในอนาคตแถมมันยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกแม้มันจะมีรสชาติค่อนข้างมันเม็ดขนุนนั้นมันกลับมีค่าดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำและมีสารแป้งต้านทานช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เลือดค่ะเพราะงานวิจัยบอกเลยว่าสารสกัดจากเม็ดขนุนนั้นช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยก่อนที่จะเป็นเบาหวานแต่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะก็ควรจะรับประทานน้อยๆหน่อยค่ะเจ้าเม็ดขนุนนั้นมันเสริมภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบค่ะเพราะมันมีสังกะสีเหล็กและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคนะคะช่วยลดการอักเสบของเซลล์ปกป้องหลอดเลือดและตับปกป้องหัวใจและหลอดเลือดก็ด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในตัวมันนั่นแหละค่ะจะช่วยรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจให้ปกติและควบคุมความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงหลอดเลือดแข็งตัวและหัวใจ

0: วาย
1: แถมมันยังดีต่อกระดูกและฟันอีกด้วยค่ะแม้จะมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสในระดับปานกลางไม่มากนักแต่ถ้ากินเป็นประจำก็จะช่วยรักษาความหนาแน่นของกระดูกเขาบอกว่ามันเหมาะกับผู้สูงวัยและผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนค่ะวิธีกินง่ายๆคือเอามาต้มเอามานึ่งหรือเอามาอบทั้งเปลือกก็ได้นะคะเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารและกำจัดความเป็นพิษจากน้ำยางสดแต่ห้ามกินแบบเม็ดดิบๆเด็ดขาดเลยค่ะและเวลากินนะคะก็ต้องกินอย่างพอดีคือที่เขาบอกให้กินเป็นประจำกินบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่ากินเยอะๆกินแค่ 4-5 เม็ดต่อวันก็พอค่ะไม่ควรกินมากเกินไปเพราะเม็ดขนุนนั้นมันมีแป้งสูงคนที่เป็นเบาหวานถึงต้องกินน้อยๆหรือควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการค่ะและถ้ากินมากเกินไปหรือกินร่วมกับยาบางชนิดก็ไม่ดีเพราะเม็ดขนุนอาจจะไปชะลอการแข็งตัวของเลือดและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดใครที่กินยากลุ่มเพิ่มความเสี่ยงของการเลือดออกเช่นแอสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดก็ไม่ควรจะกินนะคะเช่นเดียวกับผู้ป่วยเบาหวานค่ะถ้าอยากจะกินต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ชจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Leash International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวตวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมและวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทแปซิฟิกมารีนเซอร์วิสจำกัดนายคคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ลูกทุ่งมหานครพลัส

0: สุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่แต่เจ้า
2: ได้แรงอกจังหู้นี
1: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
3: โดนใจ

0: ได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ฝนเดือน6นะคะคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขับร้องก่อนหน้านั้นฝนตกฟ้าร้องคุณสอนคิรีศรีประจวบขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาและนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยหมกเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยหงเมธที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการนะครับกฎหมายใกล้ตัวของคุณแหม่มและของกระผมณโอกาสนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขอบคุณครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีแต่เรื่องไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะเข้มข้นมากเลยนะคะในเรื่องของกราดยิงในโรงเรียนแล้วก็ลูกอบจ.นะคะอีสานเนี่ยชักปืนขู่เพื่อนในโรงเรียนย่านสามเสนรวมถึงน้าหลานนะคะเสพยาแล้วก็ขับรถพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบจ.ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแต่ที่ดีไปกว่านั้นสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงเขาจะเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงร่วมงานครบรอบ83ปีรายละเอียดเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
1: ก็ในวันที่22สิงหาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็โรงเรียนทุ่งสงถือว่าครบรอบ83ปีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในศิษย์เก่านะครับแล้วก็มีส่วนนะครับในกิจกรรมในวันที่22นี้ด้วยเนื่องจากว่าศิษย์เก่าในสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยต้องการระดมทุนเพื่อซื้อรถบัสให้กับน้องนักศึกษาน้องนักเรียนนะครับใหม่ๆของโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรียนไม่มีรถนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องเสียค่าจ่ายโดยเปล่าประโยชน์ด้วยการไปเช่ารถมาแต่ละครั้งแต่ละคราวนะครับจากสมาคมศิษย์เก่าก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาถึงนี้ก็ออกสลากการกุศลนะครับก็จำหน่ายกับศิษย์เก่าและก็ผู้มีจิตศรัทธาผู้ร่วมก็เรียกว่ากิจกรรมเนี่ยก็ได้ไปเขาเรียกว่าเกือบผมว่าน่าประมาณ 90% เพราะว่ามีเงินไปสามารถไปสั่งต่อรถบัสเนี่ยนะครับต้องไปจ้างต่อมันไม่จะซื้อสำเร็จรูปได้นะครับแต่แถวนครถมนะครับจันทร์พอมีการระดมทุนขายสลากการกุศลกันแล้วเนี่ยในที่สองนี้ก็จะมีการจับสลากลุ้นรางวัลกันนะครับ มีลูกความของหลายคนนะครับที่รับสลากไปบอกอาจารย์ช่วยลุ้นรางวัลให้ด้วยนะถ้าถูกรางวัลที่1คือรถยนต์ไฟฟ้า BYD นะครับรุ่น BYD Auto 3เนี่ยช่วยขับขึ้นมาให้ด้วยผมก็รับอาสาว่าน่าจะอยู่ใน1ในจำนวนที่ ผมรับผิดชอบมากับมึงเข้มนะครับประมาณ 6-70 เล่มมาเล่มทั้งหมดเล่มละ10ใบคุณแม่ตกเกือบ 700,000 แต่ก็เกือบคือต้องได้เคลียร์กันหมดนะครับแล้วก็ศิลปินในวันนั้นก็มีหนวดสตอนะครับแล้วก็วงลุงเก้มเซนต้าแบนแล้วก็มียังมีหนังน้องเดี่ยวนะครับแล้วก็ลิลลี่ศิษย์เก่าทุ่งสงเนี่ยรับเชิญไปนะครับ

0: ครับพี่น้องนะครับชาวศิษย์เก่าเงินทุ่งสงหรือว่าศิษย์ใหม่และก็ญาติมิตรสหายทั้งหลายนะครับที่มีจิตศรัทธาไปร่วมกันนะก็ไปร่วมมันได้ในวันนั้นนะครับเพราะว่ามีอาหารเลี้ยงฟรีด้วยแล้วก็มีการแข่งขันฟุตบอลนะครับประชับมิตรระหว่างศิษย์เก่าเงินทุ่งสงกับศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศอันนี้เป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่สมัยผมมันเป็นนักเรียนคุณแม่นะครับเบญจมราชูทิศกับทุ่งสงเรื่องการกีฬาเนี่ยถือว่าสูสีดูดีกันมาโดยตลอดนะครับก็ตั้งแต่15นาฬิกาถึง16 30นี่แข่งฟุตบอลแล้วก็ตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นเรื่องการออกสลากนะครับก็เดี๋ยวก็ลุ้นกันนะครับว่ามีใครโชคดีกันบ้างนะครับใครที่ว่างกิจกรรมไม่ติดภาระนะฮะวันนั้นก็ผมในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญแขกผู้เกียรติและศิษย์เก่าทุ่งสงไปร่วมกันเยอะๆนะครับเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีมันก็มีความสนุกสนานทึกครื้นกันอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเรื่องการศึกษาที่เราลงทุนกันแต่ข่าวร้ายเลยคุณแม่นะครับเมื่อวานเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าฟังผมเนี่ยระหว่างสืบพยานอยู่ในศาลนะครับสืบพยานในศาลแล้วก็สามีพักเบรกแล้วก็มีน้องทนายฝ่ายตรงข้ามไลน์โอ้ดูไม่ใช่ไลน์ก็อ่านดูในข้อมูลในโซเชียลอ่ะแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกโอ้ผมนี่ช็อกเลยนะครับก็เลยหยุดไปชุดหนึ่งแล้วผมไม่ตามข่าวนี้เลยนะครับไม่เข้าไปดูเลยเพราะว่ารู้สึกเป็นข่าวที่มันไม่รู้เป็นยังไงนะครับประเทศไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมานะตั้งแต่เด็กขับรถอายุเท่าไหร่นะขับรถออกจากบ้านไปชนพระธุดงค์อ่ะนะครับก็เกิดเหตุมาแล้วแล้วก็วันก่อนในห้างอะไรนะยิงกราดในห้างมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้มาเกิดเหตุอันนี้อีกนะครับแล้วนี่ยังมีที่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนดังแถวสามเสนน่ะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีปัญหาเรื่องปืนอีกนะครับแล้วก็ยังมีอะไรนะขับรถน้าหลานเนี่ยพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กอันนี้ก็มันก็เขาเรียกอะไรมันเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเกี่ยวข้องการศึกษาเกี่ยวข้องระบบการควบคุมดูแลผู้เยาว์นะครับในระบบเนี่ยนะครับคือรัฐบาลก็ดีนะครับหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ดีผมว่าจริงๆเรากับคุณแหม่มผมกับคุณแหม่มก็พูดหลายครั้งว่ามันควรเอามาเป็นวาระแห่งชาติสักครั้งหนึ่งมาสังคายนากันสักครั้งหนึ่งครับทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะเรื่องราวอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจนเหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับสักพักหนึ่งเนี่ยข่าวพอมันก็เรียกว่ากระแสมาแล้วก็สักพักก็เงียบไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาอีกวนเป็นลูปอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเหมือนทางการจริงๆไม่ได้เอาจริงเอาจังอ่ะนะครับมันเหมือนกับอะไรเรื่องการโกงสอบอย่างเงี้ยนะครับก็มีการสอบสวนมันก็ดีเดี๋ยวจะพักก็เงียบหายไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าใจมากๆนะครับคุณแม่แต่ว่าเราก็ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปก็ต้องนำเสนอก็เท็จจริงในบ้านเมืองนะเหตุการณ์บ้านเมืองก็ต้องทั้งดีทั้งไม่ดีเราก็ต้องคละเคล้ากันไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันนะครับต้องเรียนรู้และแก้ไขกันไปนะครับก็เราในฐานะนักกฎหมายในฐานะรายการกฎหมายที่นำเสนอสู่พี่น้องประชาชนก็คงให้ความรู้ในเรื่องทางสังคมได้แต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องกฎหมายเราก็ต้องให้ข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนคนที่ควบคุมดูแลเด็กเยาวชนและก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องรู้นะครับว่าตามประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยพอเนื่องจากเด็กเนี่ยพอต่ำ15นะครับพอต่ำ15เนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับคืออายุไม่เกิน12เนี่ยทำผิดไม่ได้รับโทษนะครับแต่ว่าให้มาสอบสวนส่งเด็กให้พนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายก็ว่าไปควบคุมดูแลบำบัดว่าไปแต่พออายุ12ปีแต่ไม่เกิน15

ีกระทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษอีกนะครับแต่ให้ศาลมีอำนาจทีนี้ให้ศาลมีอำนาจนะวรรคไปบทแรกเนี่ยไม่เกิน12เนี่ยให้พนักงานตามกฎหมายคุ้มครองเด็กรับไปดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับแต่พออายุเกิน12ไม่เกิน15เนี่ยกฎหมายให้อำนาจศาลนะครับที่จะดำเนินการนะครับว่ากล่าวตักเตือนถ้าเรื่องไม่ร้ายแรงนะครับก็ว่ากล่าวตักเตือนและปล่อยไปและถ้าศาลเห็นควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องไม่ร้ายแรงอันต่อไปที่ศาลทำได้ก็คือถ้าเห็นว่าบิดามารดาผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยศาลจะวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรนะมีจำนวนเงินก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งบิดามารดาผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายหมายถึงว่าศาลเค้าเล็กออกกฎนะครับออกทันบนไว้เลยว่าถ้าเด็กก่อเหตุอีกผู้กองอาจจะโดนครั้งละโดนปรับนะครับโดนจำระต่อศาลครั้งละไม่เกิน10,000บาทแต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาผู้กองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาผู้กองมาวางข้อกำหนดศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้นะฮะที่จะควบคุมหรือกำหนดกับบิดามารดาเนี่ยตั้งต้นหรือไม่นะฮะถ้าบุคคลนั้นรับข้อเสนอข้อกำหนดก็ให้ศาลสั่งให้ส่งมอบเด็กแก่บุคคลนั้นไปโดยวางกำหนดดังกล่าวอันนี้อย่างกรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าไปอยู่กับปู่ย่าและปู่ย่ายังมีชีวิตอยู่นะฮะไม่ได้ตายไปเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่บิดามารดาเนี่ยถ้าปู่ย่ามารับข้อกำหนดตามที่ศาลกำหนดกับบิดามารดาอย่างนี้ศาลก็มอบให้เด็กอันนั้นคือกรณีที่ไม่ร้ายแรงนะครับ ส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานแนะนำทางจิตหรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินกว่าวันที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปีนะครับและยังมีต่อในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตามหมวด2ศาลกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้มาตรา56ก็คือเหมือนรออาญาและคุมประพฤตินะครับก็ได้เช่นเดียวกันให้ศาลแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรืองานอื่นใดเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นก็ได้ทีนี้ในกรณีที่เด็กไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้หรือในกรณีที่เด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อเสนอข้อกำหนดดังกล่าวในหมวด2ศาลจะสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นอยู่กับบุคคลหรือองค์กรที่ศาลเห็นควรเพื่อดูแลอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่ศาลกำหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์กรนั้นยินยอมในกรณีเช่นนี้ให้บุคคลหรือองค์กรนั้นมีอำนาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนรวมตลอดถึงการกำหนดที่อยู่และจัดการให้เด็กมีงานทำตามสมควรหรือได้ดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นคำสั่งศาลดังกล่าวนะครับถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้ปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เองหรือตามข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสียพนักงานการสมควรหรือองค์กรที่ศาลมอบตัวหรือเพื่อดูแลอบรมสั่งสอนหรือเจ้างานว่าพฤติการเกี่ยวกับคำสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปศาลอาจมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งนั้นหรือคำสั่งใหม่ตามอำนาจในมาตรานี้ก็คืออันนี้คือเงื่อนไขที่ศาลจะกำหนดได้นะครับแต่ถ้าอายุ15กว่า15แต่ต่ำกว่า18นะครับอันเนี้ยศาลสามารถลงโทษได้นะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่ควรลงโทษก็จัดการตามที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับนะครับถ้าศาลพิจารณาเห็นควรลงโทษก็พี่ภาษาโรคก็ให้ลดโทษได้กึ่งหนึ่งนะครับ98แต่ไม่เกิน20นะครับกระทำมาผิดถ้าศาลเห็นควรลดโทษก็ให้ลด1ใน3หรือกึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับบทบัญญัติในการลงโทษในการควบคุมนะครับพฤติกรรม

0: ต่างๆอันนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับนะครับก็ถ้าเป็นมีปัญหาทางจิตก็ศาลอาจจะสั่งนะครับไปบำบัดทางจิตนะครับไปอยู่ในสถานพยาบาลที่อะไรส่วนมากก็จะอยู่ที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์นะครับก็ได้นะครับอันนั้นจะเป็นกระบวนการและผู้ปกครองส่วนในทางแพ่งเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ผมได้บรรยายมา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้บรรยายเรื่องนี้มาแล้วนะครับว่าบิดามารดาต้องร่วมรับผิดชอบในผลของการละเมิดอันนี้เด็กตายไปนะครับปู่ย่าซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลเด็กเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยแต่เนื่องจากตายไปคนตายไปก็เหลือบิดามารดาบิดามารดาต้องดูอีกก็คือถ้าเป็นบิดามารดาที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองคนต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าไม่จดทะเบียนสมรส มารดาต้องรับผิดชอบเว้นแต่บิดาเนี่ยมาร่วมปกครองดูแลเด็กอยู่ด้วยแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบในผลการละเมิดที่บุตรผู้เยาว์ได้กระทำลงนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลอย่างดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่ต่อสู้ได้นะครับซึ่งส่วนมากก็จะยากการปล่อยปละละเลยเด็กใช้วุธปืนซึ่งสามารถทำลายชีวิตคนได้อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าปกป้องดูแลคุ้มครองดูแลดีแล้วเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่บังเอิญเนื่องจากว่าข่าวว่าถ้าบิดามารดาแยกทางกันนะครับและไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลก็พ่อนี่ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยน่าจะหลุดไปเลยนะครับแต่ว่ามารดาเนี่ยเนื่องจากเป็นบรรดาตามกฎหมายนะครับเป็นเขาเรียกว่าชอบด้วยกฎหมายแหละก็จะเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะครับตามกฎหมายเว้นแต่พิสูจน์ก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ดูแลพอไม่มาดูแลก็คือไม่ใช้ว่าความระมัดระวังนะตามกฎหมายอะแม่ต้องดูแลลูกให้ความอบอุ่นในการดูแลแต่กลับไม่ดูแลอย่างเงี้ยนะครับปล่อยให้อยู่กับปู่กับย่าอันนี้ถือว่าไม่ได้มีความระมัดระวังอยู่แล้วนะครับต้องรับชอบแต่ประเด็นคือมีความสามารถในการรับผิดชอบในทางการเงินหรือเปล่าทางการเงินถ้าไม่มีก็จะลบก็เรียกเป็นภาระกองทุนของกระทรวงยุติธรรมอีกซึ่งก็คือเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเอาไปเยียวยาตรงนี้นะครับอันนี้คือปัญหาของสังคมครับผม
1: ค่ะค่ะอาจารย์ถามงั้นถามไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่ลูกของสบจ.อีสานนะคะชักปืนขู่เพื่อนตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจเขาก็ตั้งข้อหาแล้วเนาะในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็ความผิดต่อพรบ.อาวุธปืนขืนใจผู้อื่นให้เกิดความกลัวแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องรับโทษที่ปล่อยปละละเลยนะคะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะอยู่อีสานอะแต่เด็กอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะแต่ตอนเนี้ยเขามีข้อต่อสู้นะเขาบอกว่าปืนนั้นอะเป็นปืนปลอมอาจารย์คะตรงนี้ยังไงล่ะคะแล้วเด็กจะโดนลงโทษไหมคะเพราะเป็นเด็กค่อนข้างโต17-18
0: นะคะต้องพิสูจน์ว่า
1: ค่ะ
0: มันใช่อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนจริงหรือไม่นะครับซึ่งถ้าจับไม่ได้เก็บพยานหลักฐานไม่ได้รวบรวมหลักฐานคือไม่ได้วัตถุพยานตัวนี้มาเนี่ยโอกาสที่จะศาลยกฟ้องก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปืนมันมีปืนที่มันเรียนแบบทำเรียนแบบเหมือนคล้ายๆปืนจริงอ่ะมันก็มีแต่ไม่ใช่วุฒิปืนนะครับไม่ใช่ปืนที่ดัดแปลงก็เป็นเข้าสภาพเป็นวุฒิปืนที่สามารถทำลายล้างกันได้นะครับที่ปัญหาคือพอจับต้องไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม
1: เอาแต่ตอนนั้นกลัวกันสุดขีดแล้วล่ะค่ะเด็กนี่ถึงขั้นเอื้อมไปนั่งกับพื้นแล้วก็โดนพวกเขาอีกคนนึงเตะป้าบๆเนี่ยค่ะอาจารย์อีกคนนึงก็ถือปืน
0: เลยนั่นเรื่องทำร้ายร่างกายก็1ก็ทำให้ตกใจกลัวก็2นะครับแล้วก
1: ็
0: ตามคือทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีก็อีกอันหนึ่งแต่ปัญหาว่าพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะแล้วก็ใช้ครอบครองอาวุธปืนนะครับมันเป็นปืนจริงหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้ยิงใช่ไหม
1: พอไม่ได้
0: ทำการยิงเนี่ยไม่รู้จริงหรือไม่รู้ปืนจริงหรือปืนปลอมอันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาเป็นช่องทางคือถ้าเขามาแนวนี้

0: แสดงว่ามันมีช่องทาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็จะเหลือโทษก็จะเหลือก็หาทำร้ายร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: ทำคมขืน
2: ให้เกิดความกลัว
0: แล้วก็ทำให้เกิดความกลัวก็แล้วพอเด็กผมไม่รู้มอไหนนะครับต้องดูอายุอีกเหมือนที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้ว่าถ้าอยู่อายุไม่เกินที่กฎหมายกำหนดก็เรียบร้อยคือยังลงโทษก็ไม่ได้ถึงผิดก็ลงโทษไม่ได้อ
1: ายุประมาณ78อะค่ะอาจารย
0: ์อายุใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่มอเนี่ยนะคือถ้าป .6 เนี่ยมันก็พยายามประมาณ12ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วม .3 ก็15
1: ค่ะ
0: ม .5 4 5 6เนี่ยก็16 17 18
1: ค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: 18ป .18 ก็เกิน15
1: ค่ะ
0: ครับเกิน15แต่ไม่เกิน18เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือถ้ามีความผิดเนี่ยศาลก็ใช้มาตรการคือลงโทษเขาได้แต่ว่าลงโทษได้กึ่งถ้าลงโทษสัก2ปีต้องลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งไม่เคยรับโทษมาก่อนแล้วยังมีโอกาสแก้ไขเยียวยาศาลจะให้รอการลงโทษได้หรือถ้าศาลเห็นว่าพิจารณาถึงความรู้สึกผิดชอบสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยในอันที่จะควรวิจัยว่าสมควรพิจารณาลงโทษคุณแล้วถ้าศาลเห็นสมควรไม่สมควรลงโทษเนี่ยนะครับไม่ควรสมควรพิจารณาลงโทษก็จัดการเหมือนที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นว่าใช้เด็กอายุไม่เกิน15เมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ใช้มาตรการกับผู้ใหญ่อ่ะนะครับเขาเรียกควบคุมบิดามารดาให้ดูแลถ้ารับเด็กไปจัดการดูแลแสนถ้าไม่รับไม่อะไรเนี่ยก็ต้องไปสถานพินิจนะครับแต่ยังไม่ถือว่าต้องโทษ
1: เพราะว่
0: าอย่าครับ
1: ค่ะน่าจะรอดอะค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นลูกนักการเมืองอีสานเป็นพ่อเป็นสอบจอ่ะค
0: ่
1: ะน่าจะรอดโอกาสรอดก็จะเยอะอะค่ะเพราะว่าดูช่องทางการต่อสู้ดูแล้วฟอร์มดีอะค่ะอาจารย์แต่คราวนี้ที่ฟอร์มเนี่ยนะคะจะออกมาให้เราต้องไม่ไปเดินห้างค่ะอาจารย์คะเด็ก14แล้วอะนะคะที่อาจารย์จำได้ไหมที่กราดยิงที่สยามพารากอนน่ะตายไป3เจ็บไปอีก4อะค่ะเตรียมจะออกจากสถาบันที่ดูแลในเรื่องของการรักษาโรคจิตอะค่ะภายในปี70เพราะว่าครบกำหนด3ปีเพราะว่าศาลกำหนดโทษไว้ว่าต่ำสุด3ปีสูงสุด5ปีแล้วก็ตอนนี้เขาบอกความประพฤติดีค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: อาจารย์ว่าไงคะ
0: ก็คืออันนี้จากการประเมินพฤติกรรมจะรู้ว่าจริงเท็จยังไงไอ้ประเมินดุลพินิจในการประเมินเหมือนดุลพินิจในการชี้ขาดคดีต่างๆนะครับดุลพินิจในการสั่งอนุญาตมันคล้ายๆกันนะครับไอ้ตอนนั้นอาจจะดีก็ได้แต่ก็อาจจะเก็บงอมเก็บหำไว้ก็ได้คนที่พฤติกรรมของเด็กไม่แสดงออกนะครับเหมือนกับอะไรนะไอ้ที่ชลบุรีอ่ะไอ้ป๋องอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็พฤติกรรมออกมาก็อาจจะดูเหมือนดีแต่ว่าจริงๆพฤติกรรมมันเก็บนำไว้ก่อนแต่พอออกมามีสิ่งยั่วมีสิ่งกดนะครับกดดันจิตใจต่างๆอีกเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการนะครับเขาเรียกอะไรทางจิตขึ้นมาอีกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาปกติแล้วโดยจิตของเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพอมีพฤติกรรมนะครับมินเมย์อะไรเนี่ยก็มีกระบวนการในการควบคุมใหม่ได้ครับ
1: อันนี้ก็ต้องดู
0: ครับครับต้องดูว่าคือยังอยู่ในกระบวนการควบคุมทางจิตอยู่นะครับก
1: ็
0: สามารถที่จะเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องอายุเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับ
1: ต้องก่อเหตุนะคะเมื่อปี66อายุ14ค่ะอาจารย
0: ์ก็ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะก็เห็นพฤติกรรมของเด็กเป็นเขาเรียกสอบไปทางที่ไม่นั่นนะครับก็แจ้งได้เขาก็สามารถที่จะคือเหมือนกฎหมายเขาเรียกคุ้มครองเด็กอ่ะจริงๆใช่ว่าคุ้มครองเด็กแต่ว่าก็คือเอาเด็กไปควบคุมเหมือนลงโทษอ่ะคือทำให้เสรีภาพเขาถูกจำกัดไปอบรมไปเยียวยาไปต่างๆนะพฤติกรรมเป็นลักษณะนั้นแจ้งกฎหมายคุ้มครองเด็กอ่ะนะครับแต่จริงๆก็คือเอาไปคุ้มครองสังคมด้วยนะครับควบคุมเด็กคุ้มครองเด็กคุ้มครองสังคมไปในคราวเดียวกันนะครับ
1: แล้วปี70เกิดออกมาแล้วมากราดยิงอีกแล้วเอาไงชีวิตพวกเราไม่ต้องเดินห้างแล้วอาจารย์คะ
0: บิดามารดา

0: นะครับตามกฎหมายอ่ะนะครับตามกฎหมายก็มีหน้าที่ดูแลตรงนี้นะครับถ้ามีปัญหาอีกบิดามารดาก็ต้องรับที่ผ่านมาไม่รู้ว่าบิดามารดาโดนในทางแพ่งในเท่าไหร่อาจจะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยอันนี้เราก็ไม่
1: ทราบเลยค่ะเรื่องนี้ไม่มีใครทราบเลยข่าวก็พยายามตามก็ไม่มีใครทราบเลยอ่ะอาจารย
0: ์ครับผมก็ต้องตามต่อไปแต่เราตามต่อไปไม่ไหวแล้วครับคุณแม่เวลาของ
1: ค
0: ุณพอดี
1: ใช่ค่ะ
0: ครับครับผม
1: พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์บุกเมฆนะคะบทเพลงนี้มาค่ะข้ามันลุกทุ่งค่ะ

0: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เพิ่มพุ่งชูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเก

0: วจริง
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven โดยรวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ชนหรือสคช.มีนายโกศลวัฒน์อินทุจัญญงอธิบดีอัยการสคช.เป็นผู้รับมอบนายแพทย์

0: แพทย์สุริยะเดลได้อ่านสารแสดงความชื่นชมและยกย่องสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดความช่วงหนึ่งว่าองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่อุทิศตนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างไม่ย่อท้อเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมและความเป็นธรรมซึ่งควรค่าแก่การยกย่องเพื่อเชิดชูและเผยแพร่แบบอย่างด้านคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยอันจะเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมต่อไปนายโกศลวัฒน์ได้กล่าวขอบคุณและถือเป็นรางวัลที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ยึดมั่นในการช่วยเหลือประชาชนด้วยคุณธรรมตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยหวังได้รางวัลแต่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนรางวัลที่เป็นกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมวันนี้จะได้ถ่ายทอดให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกสาขาทั่วประเทศได้รับทราบส่งต่อกำลังใจจากศูนย์คุณธรรมสู่อัยการคุ้มครองสิทธิ์และรักษามาตรฐานต้นแบบด้านคุณธรรมอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปศัลยแพทย์กระดูกสันหลังเผยทางเลือกผ่าตัดผ่านกล้องลดเจ็บปวดฟื้นตัวเร็วศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิสิตวามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าการรักษาโรคกระดูกสันหลังในปัจจุบันมีทางเลือกและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยการรักษาต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนพิจารณาเลือกวิธีรักษาหรือการผ่าตัดศาสตราจารย์นายแพทย์อาสิทธิ์อุณณนันท์ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีกล่าวว่าปัจจุบันการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำเช่น O-arm ซึ่งเป็นระบบถ่ายภาพถ่ายที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสอบตำแหน่งระหว่างการผ่าตัดรวมถึงตำแหน่งการใส่สกรูในกระดูกสันหลังเพื่อให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้นขณะเดียวกันการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องช่วยลดการรบกวนกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดที่ต้องเปิดแผลและแหวกกล้ามเนื้อเพื่อเข้าถึงบริเวณที่มีการกดทับเส้นประสาทโดยแพทย์จะสอดกล้องและเครื่องมือผ่านแผลขนาดเล็กเข้าไปนำกระดูกหรือเนื้อเยื่อที่กดทับเส้นประสาทออกเมื่อแผลมีขนาดเล็กและรบกวนกล้ามเนื้อน้อยลงจึงช่วยลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดและทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านสวพิญญาพัฒน์สันสนีชีวินติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ณสถานีสูบน้ำคลองห้วยร่องน้ำนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมของเทศบาลทั้งด้านกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนโดยมีว่าที่พันตรีณัฐเทียนสูตรรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านร่วมให้ข้อมูลและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จากนั้นลงพื้นที่บริเวณแยกต้นโพถนนมโนข้างโรงเรียนสตรีศรีน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังของเขตเทศบาลเพื่อติดตามความพร้อมในการรับมือและการระบายน้ำรวมถึงประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่โดยตรงพร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเตรียมพร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวน่านให้ปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร

0: ทหารเรือมาแล้วคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นลูกสาวผู้การคุณสายันสัญญานะคะร้องบทเพลงนำเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมธี22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะช่วงนี้วันนี้เวลานี้ค่ำคืนนี้เป็น EP ที่32เกินครึ่งแล้วคุณรู้ฟัง1ปีมี52สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็น EP ที่32ส่วนประเด็นเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะอธิบายบรรยายเรื่องอะไรอาจารย์คะสวัสดีอีกครั้งค่ะ
1: ครับสวัสดีครั้งครับทุกท่านครับก็เรื่องที่จะบรรยายในค่ำคืนนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นกฎหมายที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับแฟนๆรายการนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแหม่มก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าไม่ได้นำมาบรรยายบ่อยเรื่องการกฎหมายเรื่องจัดการงานนอกสั่งนะครับ จะเรียกตามแบบไทยๆว่าเสือกนะครับ
0: อาจารย์ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเผือกจะได้บอกอาจารย์ครับมันเป็นยังไงคะการเผือกตามกฎหมายเนี่ยค่ะ
1: ครับตัวนี้ก่อนจะเข้าเผือกนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเรื่องการขายฝากพอดีผมบรรยายไปนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันยังตกไม่ครบถ้วนอยู่ผมต้องเติมให้เป็นแฟนรายการเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความสับสนเพราะว่าในปี2562เนี่ยไอ้ที่ผมบรรยายไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการขายฝากในที่บังคับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแต่ว่ามันมีการขายฝากที่เขาเรียกรัฐเข้ามาควบคุมแทรกแซงนะครับคุ้มครองเกษตรกรกับผู้ที่เป็นผู้อยู่อาศัยนะครับคือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำยาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2562นะครับซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อ16เมษายน17เมษายน2562นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเฉพาะสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยโดยผู้ขายฝาก

ต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับมีบทบัญญัติใดที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระบัญญัติดังกล่าวที่เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยต้องบังคับตามพระบัญญัติดังกล่าวนะครับไอ้ที่เราบรรยายไปครั้งก่อนโน้นเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเข้าเรื่องเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยต้องบังคับตามพระบัญญัตินะครับดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหญ่ๆนะที่แฟนๆรายการจะต้องนะครับสำหรับใจก็คือต้องเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือขายที่อยู่บ้านอาศัยนะครับอันนี้ก็จะคุ้มครองซึ่งจะมีกำหนดเงื่อนไขอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดเวลาไถ่เนี่ยคู่สัญญากำหนดเวลาไถ่ให้มีกำหนดต่ำกว่า1ปีแล้วก็คุ้มครองว่าอย่างน้อยต้องให้เวลาเขาเนี่ยต้องให้เวลาผู้ขายฝากไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับหากต่ำกว่า1ปีนะครับก็ต้องปรับให้1ปีและต้องไม่เกิน10ปีถ้าเกิน10ปีก็ให้ปรับเหลือแค่10ปีนะครับและผู้ขายฝากมีสิทธิ์ไปทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ได้นะครับซึ่งมันจะต่างกับเรื่องกฎหมายแพ่งทั่วไปนั้นสิทธิ์และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะครับแต่ถ้าเป็นการขายฝากอสังทรัพย์ตามกฎหมายแพ่งเนี่ยกำหนดไม่เกิน10ปีโดยไม่มีระยะเวลาขั้นต่ำนะครับนั้นจะทำ6เดือน3เดือน8เดือน10เดือนเนี่ยก็ได้เพราะกฎหมายถือว่าผู้รับขายฝากผู้ซื้อฝากเนี่ยจักและสิทธิ์เท่าเทียมกันต้องคุ้มครองดูแลสิทธิของตัวเองนะครับนี้เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับกฎหมายถือว่าให้เป็นคดีผู้บริโภคนะครับดังนั้นถ้าผู้รับซื้อฝากบิดเบี้ยวนะครับผู้ขายฝากใช้สิทธิ์ฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นผู้บริโภคซึ่งต้องใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภควิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยมาใช้บังคับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าค่าขึ้นศาลเนี่ยนะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียนะครับง่ายๆเลยนะครับอันที่3คือกำหนดให้ผู้ขายฝากเนี่ยนะครับให้ผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยมีสิทธิครอบครองระหว่างนั้นนะครับจะต่างกับเรื่องทั่วไปนะมีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ใช้สอยถือว่าประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝากผู้รับซื้อฝากจะเข้ามาครอบครองดูแลเก็บเกี่ยวประโยชน์ไม่ได้นะกฎหมายให้สิทธิเกษตรกรรมอยู่หรือผู้อยู่อาศัยอยู่นะครับเพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมและหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันที่หมดสิทธิ์การไถ่ถอนนะครับโดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝากนะครับแต่การขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ไม่มีบทบัญญัติลักษณะทางการนี้ไว้นะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนดูนะครับว่าถ้าเราอยู่ขายฝากที่ดินเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยเนี่ยบางทีก็ไปจดเป็นเหมือนธรรมดาเนี่ยเราก็ยกกฎหมายนี้ขึ้นต่อสู้ผู้รับซื้อฝากได้ดอกผลที่นอกจากทรัพย์สินที่ขายฝากระหว่างขายฝากให้ตกเป็นของผู้ขายฝากนะครับดังนั้นผู้รับซื้อฝากไม่มีสิทธิตรงนี้นะครับสิทธิการไถ่ทรัพย์อาจโอนกันได้ทางนิติกรรมและถกทอดแก่ทายาทได้ก่อนพ้นกำหนดเวลาไถ่เนี่ยนะครับผู้ซื้อฝากจะต้องไม่ก่อภาระใดๆเหนือทรัพย์สินที่ขายฝากอันกระทบต่อสิทธิของผู้ขายฝากนะครับก็คือผู้รับซื้อฝากไปสร้างภาระผิดพันสร้างอะไรต่างๆเหนือที่ดินที่ขายฝากไม่ได้และที่สำคัญนี้ต้องจดจำเลยนะครับผู้ขายฝากนะครับว่าก่อนวันครบกำหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า3เดือนนะเป็นหน้าที่เลยนะครับแต่ไม่มากกว่า6เดือนให้ผู้ซื้อฝากเนี่ยแจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์โรงเรียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อที่เตือนน่ะให้ผู้ขายฝากทราบกำหนดเวลาไถ่จำนวนสินไถ่พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วยทีนี้ปัญหาคือในกรณีที่ผู้รับซื้อฝากไม่แจ้งให้ทราบอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับพอกำหนดการขายฝากแล้วพอไม่แจ้งเนี่ยก็บอกผู้ซื้อฝากเดิมต้องแจ้งนะถ้าไม่แจ้งเนี่ยมันจะขยายเวลาออกไป6เดือนนะไอ้ผู้รับซื้อฝากถ้าคุณละเลยคุณจะเสียสิทธิ์ที่จะเค้าเรียกจริงๆผู้ขายฝากหมดสิทธิ์จะหมดสิทธิ์ไม่กี่วันเนี่ยอีก3เดือนจะหมดแล้วถ้าเราไม่เตือนก็ล่วงหน้า3เดือนเนี่ยเป็นหนังสือพร้อมส่งสัญญาไปด้วยเนี่ยว่าสินไถ่เท่าไหร่กำหนดอะไรเท่าไหร่ชี้แจงให้ชัด

0: เกณฑ์แนบสัญญาไปด้วยถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่มันจะขยายเวลาไปหกเดือนนะครับและผู้ขายฝากก็ต้องรู้นะเขาถ้าเขาไม่เตือนเรานิ่งๆไว้เขาไม่เตือนปั๊บพอถึงกำหนดหาตังค์ไม่ทันเนี่ย
1: เขา
0: ได
1: ้
0: สี่หกเดือนนะครับนี่คือหลักการสำคัญที่เมื่อวันก่อนคืนก่อนยังไม่ได้เสาร์ที่แล้วยังไม่ได้พูดให้ครอบคลุมถึงตรงนี้นะครับอันนี้จะได้ครอบคลุมนะครับก็คงจบเรื่องการขายฝากแบบสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้ไอ้เรื่องจัดการงานนอกสั่งหรือเผือกนะครับภาษาวัยรุ่นเนี่ยครับคุณแบบไอ้กฎหมายวันนี้มันมีด้วยนะมันไม่มีไม่กี่มาตราหรอกแต่ว่าคือผมว่าเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้สังคมอยู่อย่างเจ้าเล็กเอื้อซึ่งกันและกันนะครับคือคล้ายๆว่าเกื้อกูลกันนะครับคือก็บอกอย่างนี้นะครับกฎหมายอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11มาตราเองนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นสำคัญอยู่เขาบอกว่าบุคคลใดเข้าทำกิจกรรมแทนผู้อื่นโดยเขามิได้ว่าขานวานใช้ให้ทำก็ดีหรือโดยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดีคือไม่มีสิทธิ์อ่ะนะครับเขาไม่ใช้และไม่มีสิทธิ์ถ้าว่าบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่ให้สมประโยชน์ของตัวการตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการนะครับแล้วก็มีมาตราต่อไปบอกว่าถ้าการที่เขาจัดการงานนั้นเป็นการขัดต่อความประสงค์อันแท้จริงของตัวการก็ดีหรือขัดกับความประสงค์ตามที่จะพึงสันนิษฐานไว้ก็ดีและผู้จัดการก็ควรจะได้รู้สึกเช่นนั้นแล้วด้วยใช้ขั้นว่าผู้จัดการจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตัวการเพื่อความเสียหายใดๆอันเกิดแต่ที่เขาจัดการนั้นแม้ทั้งผู้จัดการจะไม่ได้มีความผิดประการอื่นทีนี้ต่อไปว่าถ้าผู้จัดการทำกิจการอันใดซึ่งเป็นหน้าที่บังคับให้ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ดีหรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะบำรุงรักษาผู้อื่นก็ดีและหากผู้จัดการไม่ได้เข้าทำแล้วกิจการนั้นจะไม่สำเร็จภายในเวลาสมควรการที่ได้ทำขัดกับความประสงค์ของตัวการเช่นนั้นเนี่ยมียกขึ้นเป็นข้อวิจัยนะครับอันต่อไปบอกว่าถ้าผู้จัดการทำกิจการใดเพื่อประสงค์จะปัดป้องอันตรายอันมีมาใกล้ตัวการจะเป็นภัยแก่ตัวก็ดีแก่ชื่อเสียงก็ดีหรือแก่ทรัพย์สินท่านว่าผู้จัดการนั้นต้องรับผิดชอบแต่เพียงที่จงใจทำผิดหรือเป็นความประมาทเลอะอย่างไร้แรงนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือประเด็นหลักมันทีนี้ผมจะอธิบายตัวอย่างให้ฟังเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างขึ้นสู่ศาลและก็เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะพี่น้องก็อาจจะคาดการไม่ถึงว่าเรื่องราวทำนองเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับคืออย่างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับสมมติว่าเอาว่าเป็นนายดำนายดำนายแดงนะครับเป็นเพื่อนบ้านกัน
1: ค่ะ
0: นายดำอยู่บ้านติดกับนายแดงนายแดงไปอาจจะเป็นข้าราชการก็ได้ไปราชการต่างจังหวัดนะครับปรากฏว่าเกิดเหตุพายุพัดหรือไฟไหม้อะไรแถวนั้นก็ดีนะครับปรากฏว่าไฟหรือพายุมันจะลามมาบ้านของนายดำที่ไม่อยู่บ้านเนี่ยนายดำไม่อยู่บ้านนายแดงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านมีจิตใจอบอ้อมอารีเพื่อกูเพื่อนเนี่ยนะครับก็จ้างคนมาจ้างรถมาจ้างนู่นจ้างนี่มาเพื่อปัดป้องไม่ให้บ้านของนายดำเนี่ยถูกไฟไหม้นายถูกไหม้แล้วก็เขาจัดการก็ไหม้เล็กน้อยเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องราวที่นายเมื่อกี้นายแดงนะครับนายแดงไปต่างกับเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ขอร้องไม่ได้ใช้ไม่ได้วานเลยนะครับและเราก็จริงๆไม่ได้มีสิทธิ์นะเป็นบ้านของเขาอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราก็เผือกเข้าไปนะครับพอเผือกเข้าไปทำเนี่ยนะครับผลก็คือมันมีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ค่ะ
0: พอมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนที่รับจ้างมาเนี่ยหรือว่ารับจ้างนายดำจ้างมาทำมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้านหลังนี้ราคา5 ล้านเนี่ยถ้าอันนี้ไม่มา

0: จัดการตรงนี้5ล้านนี่อาจจะหายไปเลย
1: ค่ะ
0: แต่มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 500,000 ในการที่เผือกเข้าไปตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เกิดขึ้นปัญหาพอนายแดงกลับมาคุณไม่ได้ใช้มือนี่หว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เข้ามาเองอะไรเองเนี่ยคุณไม่รับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปัญหาคือมันมีความผิดพลาดไอ้ตรงนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้ลักษณะคล้ายๆตัวการตัวแทนนะคือผู้จัดการอันเนี้ยแค่ตัวการตัวแทนมันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นจากนิติกรรมสัญญาแต่เรื่องเผือกอันนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากกฎหมายบัญญัติขึ้นมาไม่เกิดจากการเจตนาทั้งสองฝ่ายเสนอสนองตรงกันอะไรนะมันเป็นนิติเหตุที่เกิดขึ้นและกฎหมายก็เขียนบังคับเหตุการณ์ลักษณะนี้ไว้ถ้าไม่เขียนนะหรือถ้าเขียนไว้แบบอะไรอ่ะจะไปยุ่งแล้วไปยุ่งบ้านเขาอย่างนี้ยุ่งแล้วเปลือกเองไม่มีสิทธิ์จะได้ค่านู่นค่านี่นะไม่มีใครช่วยเหลือซึ่งกันและกันกฎหมายก็เลยเขียนตรงนี้ไว
1: ้พอ
0: มีปัญหาเกิดขึ้นบางทีคู่กรณีไม่รู้กฎหมายว่าเอ้าทำไปแล้วเนี่ยไอ้คนที่มาทำเนี่ยจะเก็บตังค์ที่ใครดีวะไอ้คนที่เผือกเรียกกระบวนจัดการตรงนี้เขาเรียกผู้จัดการเนี่ยนะครับเข้าทำการใช้กับอื่นเนี่ยเฮ้ยกูเป็นประโยชน์กับเมืองเนี่ยแดงถือว่ามีบ้านดำแดงมึงช่วยเมืองแดงมึงเนี่ยมึงต้องจัดการ
1: ค่ะ
0: กูไม่ได้ใช้มึงเผือกเองเผือกเองบอกนี่ถ้าคุณไม่ทำนะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยบ้านมึงเนี่ย5 ล้านเนี่ยเกลี้ยงเลยนี่กูเนี่ยมีค่าจ่าย500,000มึงคุ้มนะไม่ยอมจ่ายกันลักษณะนี้นะครับถ้าสมมติว่าตัวนายแดงไม่ยอมจ่ายนะครับจริงๆการจัดการอย่างนี้เหมือนถ้าเอากฎหมายตัวการตัวแทนมาเทียบเนี่ยก็เหมือนว่าแดงเป็นตัวแทนและดำเป็นตัวแทนของแดงในการจัดการตรงนี้ซึ่งถ้าจัดการได้สมประโยชน์ไม่เกินขอบเขตเนี่ยในดำตัวการต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับที่ดำไปติดต่อมาให้ช่วยปกป้องดูแลบ้านแดงนะครับเหมือนคล้ายๆกันแต่นี่มันเรื่องเผือกเข้าไปนะครับพอเผือกเข้าไปกฎหมายเลยบอกว่าคือถ้านายแดงอยู่บ้านเนี่ยศาลจะมองว่าถ้านายแดงอยู่บ้านนายแดงเนี่ยจะปัดป้องจะจ้างคนมาเพื่อปกป้องบ้านตัวเองแบบนี้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: ครับคิดง่ายๆว่าการทำอย่างเนี้ยสมประโยชน์ตามเจตนาหรือไม่ซึ่งใช้ลักษณะวินยูชนทั่วไปมาพิจารณานะครับซึ่งอันนี้ผมว่าติดตัดสินได้ง่ายว่าถ้าเป็นคนวินยูชนปกติทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่คนสติเฟื่องสติไม่ดีนะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องหาคนมาจัดการปกป้องรักษาปัดป้องไปอันตรายที่จะมาทำลายบ้านของเขาแน่นอนนะครับอันนี้ถือว่าสมประโยชน์ตัวการจริงๆจะเรียกว่าตัวการในความหมายนี้ไม่ใช่เรื่องตัวการตัวแทนแต่กฎหมายใช้ตัวการแต่ว่าเข้าทำกิจการแทนแต่ไม่ได้มีการตกลงนะแต่ถ้าตัวการตัวแทนอ่ะมันเป็นนิกรรมที่มีการตกลงกันไว
1: ้ผ
0: มว่าจะไปซื้อที่ดินอันเนี้ยไปเองไม่ได้ก็ทำสัญญามอบหมายให้ไปทำการแทนหรือว่าจะซ่อมสร้างบ้านหรือว่าจ้างรปภ.มารักษาดูแลบ้านก็อาจจะตั้งตัวแทนไปจ้างมาปกป้องรักษาดูแลบ้านในขณะที่ฉันไปต่างประเทศฉันไปราชการอันนี้เกิดขึ้นจากการตกลงกันแต่นี้เกิดขึ้นจากเผือกเข้าไปก็บอกแล้วมิได้ว่าขานวานใช้เป็นภาษากฎหมายโบราณหน่อยนะครับม
1: ี
0: โดยไม่มีสิทธิ์นะครับถ้าสมประโยชน์นายแดงก็รับผิดชอบนะครับนายแดงรับผิดชอบต่อผู้ที่เขาเรียกบุคคลภายนอกที่มาปัดป้องและเสียค่าจ่ายตกลงกันตามที่นายดำตกลงว่าสมมติว่า500,000กับนายคอควายที่เป็นคนภายนอกเนี่ยไอ้อย่างนี้นายแดงก็ต้องจ่ายนะครับซึ่งจริงก็จัดการสมประโยชน์เหมือนกับว่าทุกอย่างเหมือนตัวแทนอ่ะหลุดพ้นภาระหน้าที่ตัวนายแดงก็รับผิดชอบเป็นคนเดียว เหมือนตัวการตัวแทนนะครับถ้าตัวแทนทำอะไรแทนตัวการ

0: อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกันไม่เกินขอบเขตเนี่ย
1: ค่ะ
0: บุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยจะต้องฟ้องตัวการจะมาฟ้องตัวแทนไม่ได้นะครับอันนี้หลักการทํานองเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าไอ้นายแดงยังไม่ยอมจ่ายนะครับอันนี้ตัวนายดำต้องจ่ายไปก่อนนะครับไอ้อย่างนี้นายดำก็สามารถฟ้องเรียกเงินตัวนี้คืนจากนายแดงได้นะครับแล้วจ่ายให้นายดำไม่เท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะมีดอกเบี้ยให้ไหมคะจ่าย
0: ก็เงินที่จ่ายไปในทางกฎหมายแพ่งนะครับถ้ามีจ่ายดอกเบี้ยไปเนี่ยหนี้มันเกิดแล้วณวันที่จ่ายนะครับเมื่อคุณเบี้ยวดอกเบี้ยก็มีดอกเบี้ยเขาเรียกดอกเบี้ยผิดนั้นซึ่งปัจจุบันก็จะลดลงมาเหลือ105ต่อปีซึ่งนายดำก็สามารถฟ้องหรือว่าตัวนายกอควายก็สามารถฟ้องตัวนายแดงได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ฟ้องทางนี้นะหรือถ้าเขานั่นหน่อยเขาฟ้องร่วมกันเขาฟ้องทั้งนายดำทั้งนายแดงเพราะว่าไม่นั้นมันจะเกี่ยงกันไอ้อย่างเนี้ยหลุดไปคนก็ต้องติดอยู่คนหนึ่งนะครับก็ตัวการต้องติดนะครับอันนี้ก็คือหลักการกฎหมายนะครับที่เขียนไว้นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างนะครับที่ศาลเคยตัดสินไว้แต่อดีตในกฎหมายนี้ก็มีมานานนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งบังเกิดขึ้นมาตอนนี้นะครับอย่างตัวอย่างอันหนึ่งนะครับบอกว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถกระบะนะครับที่ให้วอเช่าซื้อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะจำเลยเจ้าของให้วอเช่าซื้อวอนำรถที่เช่าซื้อเนี่ยนะรถอาจจะมีปัญหาไปให้โจทย์ซ่อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไม่ชำระหนี้ค่าซ่อมรถยนต์นะครับและปิดสัญญาเช่าซื้อคือคนที่เช่าซื้อเนี่ยเช่าซื้อแล้วรถมีปัญหาก็เอาไปให้โจทย์เนี่ยซ่อมรถเป็นของจำเลยนะครับปรากฏว่าซ่อมเสร็จผู้เช่าซื้อเนี่ยมันไม่มีตังค์ผ่อนอยู่แล้วนะครับปิดสัญญาเช่าซื้อจำเลยก็บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยังนายวอแหวน
1: ค่ะ
0: นะครับพอเจ้าพอบอกเลิกเสร็จก็ต้องรถคืนนะต้องส่งรถคืนจำเลยจึงบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยังวอแหวนศาลพิพากษาให้วอแหวนเนี่ยมันฟ้องบอกเลิกศาลพิพากษาให้วอแหวนส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่จำเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ปรากฏว่าพอบอกเลิกให้วอแหวนเนี่ยส่งคืนไม่ได้พอรถคันนี้โจทย์เนี่ยยึดไว้ยึดหน่วงไว้ได้เพราะว่าไปซ่อมใช่ไหมพอซ่อมเสร็จเนี่ยมันมีสิทธิเหนือรถคันนี้ก็เรียกสิทธิยึดหน่วงเพราะว่ารถคันนี้มีหนี้ที่เป็นประโยชน์อยู่กับตัวรถเพราะก็เป็นคนซ่อมรถอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนายตัวโจทย์เนี่ยก็มีสิทธิยึดหน่วงรถคันนี้ไว้ได้นะครับทีนี้โจทย์พอเขาระหว่างนั้นยังไม่ส่งมอบอยู่ที่เขาโจทย์ต้องเก็บรักษารถยนต์ที่โจทย์ซ่อมซึ่งเป็นของจำเลยไว้ในอู่อีกศาลบอกย่อมเป็นการที่โจทย์จัดการไปสมประโยชน์ของจำเลยการที่อยู่ในอู่ดูแลอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยหรือแม้ไอ้วอแหวนจะไปจ่ายค่าซ่อมแต่ค่าดูแลรถเนี่ยค่าโรงพยาบาลจ้างยามมาจ้างอะไรทำนู่นทำนี่มาเนี่ยซ
1: ึ
0: ่งถ้ารถอยู่ที่โจทย์ก็อยู่ที่จำเลยจำเลยต้องทำอย่างนี้นะครับศาลบอกย่อมเป็นการที่โจทย์จัดการไปสมประโยชน์ของจำเลยและต้องด้วยความประสงค์ของจำเลยที่พึงสันนิษฐานได้ก็สันนิษฐานได้ว่าถ้ารถอยู่ที่โจทย์ถ้าอยู่ที่
1: จำเลยก็ต้องทำแบบนี้
0: จำเลยก็ทำแบบนี
1: ้ค่ะ
0: โจทย์ยังมีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าบำรุงรักษารถยนต์และในส่วนค่าจอดรถจากจำเลยได
1: ้ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า มันตรงให้เห็นตัวอย่างตรงอย่างนี้นะครับนั้นถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องตัวการเนี่ยนะครับคือเจ้าของเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับที่เขามาจัดการรักษาคือจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่ต้องดูแลก็ได้นะเขาไม่มีหน้าที
1: ่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เขาเรียกอะไรมันมีความพัวพันเกี่ยวพันอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็บอกว่าแต่การกระทำซึ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่เป็นการ

0: จัดการงานนอกสั่งนะครับคือบางทีทำเพื่อประโยชน์ตัวเองเนี่ยก็มีนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าของเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุลักษณะนี้พอฟ้องร้องในศาลเนี่ยศาลก็จะพิพากษายกฟ้องได้เหมือนกันนะครับ
1: อ
0: ีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเจ้าของนะครับสมมติว่าเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันในม้านะครับสมมติว่า A B C เป็นเจ้าของม้าแข่งนะครับยกตัวอย่างม้าแข่งชื่อ
1: บุญรัตน
0: ์ก็แล้วกันในระหว่างที่ขอและขอไปไม่อยู่ประเทศไทยนะครับเหมือนกันอีกกองควายเจ้าของร่วมทราบว่าราชการจะไม่อนุญาตให้มีกีฬาม้าแข่งต่อไปจะยกเลิกม้าแข่งอย่างแน่นอนนะครับและจะทำให้ม้าแข่งเนี่ยราคาตกลงราคาจะตกลงอ่
1: ะ
0: เคยตัดสินใจขายม้าแข่งไปคือคนเดียวตัดสินใจไปเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ถือว่ามันเป็นการไม่ได้ปรึกษากอไก่ขอไก่ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เผือกเหมือนกัน
1: ทำเลย
0: เผือกจะได้ประโยชน์ก็ถือได้ว่าศาลถือว่าจัดการนอกสั่งเพื่อกอไก่และขอไข่และในการเดียวกันเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยนะครับก็ได้สบายใจถ้ากรณีที่ทำเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ฝ่ายเดียวเลยเนี่ยอันนี้ไปเรียกเขาไม่ได้แต่นี้คือตัวเองก็ได้ด้วยกอไก่ขอไข่ก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าที่ขายม้าไปนะครับ
1: คือ
0: บางทีอาจจะพอขายม้าไปเนี่ยมันอาจจะในภายหลังเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นมาแล้วต่างนู้นมาอ้างเอ้ยเนี่ยมันสถานการณ์ดีกว่าเดิมและจะไม่ยอมจ่ายอันนี้ก็พอมีข้อพิพาทศาลวินิจฉัยว่าณขณะนั้นถ้าขอไก่และขอไข่อยู่เนี่ยก็จะตัดสินใจแบบเดียวกันแบบนี้แหละนะครับเพื่อประโยชน์
1: คือไข่ม้าบุรีรัตน์ทิ้งจ้ะ
0: นะครับ
1: ก็อาจจะขาเป๋ไปข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ต่อมาภายหลังขาหายราคามันก็เลยดีดขึ้นถูกไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที
1: ่ค่ะ
0: จะต้องรับผิดชอบอีกอันนึงที่ผมบอกว่าที่พูดมาต่อมาว่าถ้าผู้จัดการทำกิจการอันใดซึ่งเป็นหน้าที่บังคับเจ้าของอ่ะนะครับทำเพื่อสาธารณะคือมันกิจการที่เขาบังคับเจ้าของหรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องบำรุงรักษาอันนั้นเขามีหน้าที่อยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเราไปเผือกเนี่ยนะครับและหากผู้การมิได้เข้าไปทำคือคนที่รู้เห็นเกี่ยวข้องเนี่ย
1: ค่ะ
0: และเนี่ยกิจการนั้นจะไม่สำเร็จไปในเวลาอันควรเนี่ย
1: ค่ะ
0: การที่ได้ทำขัดกับความประสงค์ของตัวการเช่นนั้นเขาห้ามตัวการยกขึ้นมาปฏิเสธไม่ต้องรับผิดนะก็เป็นหน้าที่อยู่รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําต่อสาธารณะหรือเป็นหน้าที่ตามหมายจะต้องบำรุงรักษานะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วผู้จัดการเนี่ยถ้าไม่เข้าทําและหากผู้การนั้นไม่เข้าทําเนี่ยการงานนั้นจะไม่สําเร็จ
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้เขาเข้าเผื่อเข้าไปทําอันนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดว่าเจ้าของคนที่มีหน้าที่เนี่ยนะครับแม้จะขัดใจเขาเนี่ย
1: ครับ
0: แม้ถ้าเขาอยู่ก็อาจไม่ทำแต่ตามกฎหมายคุณต้องทำไอ้อย่างนี้ศาลก็บอกว่าหยิบยกขึ้นไปเสร็จความรับผิดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จัดการนอกสั่งก็มีประเด็นไม่มากนะครับแต่ว่าเรื่องราวมันอาจเกิดขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับประเด็นก็จะอยู่อย่างนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าที่เราจัดการแทนเขาไปได้หรือไม่ก็อยู่ประมาณหลักการทำนองนี้นะครับผม
1: นะครับ
0: ค่ำคืนนี้ก็เวลาพอดีนะครับคุณแม
1: ่ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ต้องกลับมาอีกนะคะแล้วก็หาเรื่องกฎหมายสนุกสนุกแบบเนี้ยมาบรรยายให้กับพี่น้องแล้วก็ให้แหม่มเนี่ยนะคะได้รับทราบนะคะอาจารย์โดยเฉพาะเนี่ยสัปดาห์นี้สนุกมากเลยจัดการงานนอกสั่ง
0: ครับผมด้วยความดีครับ
1: ค่ะสัปดาห์หน้าพบกันอีกค่ะอาจารย์ค่ะค่ำคืนนี้ลากันแล้วนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่าน
1: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบ

0: ให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่าง

ซ้ำฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นติงเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้างขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งเอ้ยผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมสองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: พอลซา
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรส

0: และกาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรก

0: าคัพเปิลคู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาอาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: าอาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2

0: าเวลนเรศบีสามพีทวสุธรบีสี่ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนเนื้อใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ, บ,

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous LoveN3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฝั่งทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะจ๊ะส่องดวงกันทั้งรายการเลย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าปูเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินน้ำส้มมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ช่วยถ่ายท้องด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็มีวิตามินซีเนาะจะได้ไม่เป็นหวัดง่ายๆปรากฏไปเจอข่าวไงไม่แหมมันก็เลยทำให้เราต้องมานั่งดูว่าไอ้น้ำส้มเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะสังเกตยังไงก่อนเราซื้อน้ำส้มเถื่อนกับน้ำส้มปลอมเนี่ยต่างกันนะจ๊ะถ้าเถื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกในกรณีที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่มีอย.ไม่มีเอกสารอะไรเงี้ยแปลว่าเถื่อนเลยเถื่อนแต่ถ้าเป็นน้ำส้มปลอมเนี่ยค่ะคือเขาเอาอะไรไม่รู้มาผสมให้เราเช่นเอาน้ำเปล่าผสมกับสีผสมกับกลิ่นสังเคราะห์หรือสารให้ความหวานอะไรอย่างเงี้ยคือผสมกันไปผสมกันมาไม่ใช่น้ำส้มแท้ๆหรือน้ำส้มคั้น 100% เนี่ยนี่เขาเรียกว่าปลอมแต่ถ้าเถื่อนคือใช้วัตถุดิบที่มันไม่ได้มาตรฐานทีนี้เราจะสังเกตยังไงล่ะแบบที่เราไม่ต้องไปชิมมันชิมไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราต้องดูเลยว่าเฮ้ยสีอ่ะมันต้องดูเป็นธรรมชาติคือไม่ใช่ส้มแจ๊ดแจ๋นอะไรอย่างนี้ผิดปกตินะคะเพราะถ้าเป็นน้ำส้มคั้นแท้ๆเนี่ยสีมันจะอมๆเหลืองๆหรือสีอ่อนๆขุ่นน้อยๆนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของส้มเขาก็จะบอกเองแหละนะถ้ามันสีจัดจ้านผิดธรรมชาติอันนี้แปลว่าอย่าไปซื้อละกันนะจ๊ะแล้วถ้าหากว่าเราตั้งทิ้งไว้มันควรจะมีการแยกชั้นค่ะคือถ้าตั้งทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะแยกชั้นเนื้อส้มหรือกากส้มมันจะลอยหรืออาจจะตกตะกอนแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกที่เขาผสมหัวเชื้อเป็นผงๆมาเนี่ยมันจะเนียนผิดปกติมากแล้วเกล็ดส้มก็ไม่ควรจะเท่ากันด้วยทั้งเนื้อส้มกากส้มเยื่อส้มเนี่ยมันควรจะแบบว่ามีความเล็กความใหญ่เนาะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเกล็ดส้มที่เหมือนกันหมดเนียนมากสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่าไม่ใช่แท้ราคาต้องน่าเชื่อถือด้วยถ้ามันถูกผิดปกติก็ควรระวังหน่อยซื้อจากร้านที่ดูแล้วสะอาดสะอาดหรือว่าน่าเชื่อถือหรือว่ารู้จักกันนั่นแหละค่ะดีที่สุดนี่แหละเราก็จะได้น้ำส้มที่มีวิตามินซีจริงๆมาส่องดวงกันที่4689400กันนะคะอ่ะส่งกันมาเลยจ้าเกิดวันจันทร์ที่28มิถุนา258คืออะไร258หรือว่า2558หรือเปล่าถ้า2558ก็แปลว่าปีนี้อายุเท่าไหร่11เองนะคะ11อาจจะดื้อหน่อยค่ะแต่เด็กคนนี้เก่งนะเก่งแต่ค่อนข้างดื้อแล้วก็น่าจะแบบว่าเริ่มจะเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่ค่อยเชื่อฟังแม่แค่นั้นแหละ

วันจันทร์ที่19ธันวา25 20ปีนี้48เต็มเข้า49นะคะ48 9 10 11 12อ๋อโอเคนี่ชีวิตโอเคไม่ได้มีอะไร

ภูมิต้านทานเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยอยู่บ้านเลขที่53/3ทะเบียนนี่คือ7822โอ้บอกมาเยอะมากเลยนะคะเอาบ้านก่อนนะบ้านเลขที่53/3เนี่ยผู้หญิงเป็นใหญ่หรือไม่งั้นก็บ้านหลังเนี้ยก็ต้องเป็นผู้หญิงล้วนๆหรือไม่งั้นบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสาวโสดนะคะเป็นสาวโสดซะมากกว่านะคะรถคือ78227822รถนี่คือไม่รู้ว่ารถอะไรเนาะถ้าเป็นรถเก๋งนี่ก็แน่นไปด้วยข้าวของอะไรก็ไม่รู้ยัดไว้เต็มไปหมดเลยทำความสะอาดซะหน่อยก็ดีนะจ๊ะเคลียร์บ้างก็จะดีรถคันนี้จะได้มีอะไรเข้ามาดีๆนะถามเรื่องสุขภาพและเรื่องการเงินทำดีกับใครแล้วมักโดนหักหลังโอเคอย่างที่บอกว่าดวงเนี้ยนะคะเป็นดวงที่มีภูมิต้านทานและมีประสบการณ์มากและสูงเลยทีเดียวปีนี้คือแค่น้อยใจนะคะอะไรใครสักอย่างโดยเฉพาะในที่ทำงานระวังเรื่องการตัดสินใจหน่อยก็ดีนะจ๊ะ

ราวนี้หิวใจมากเลยค่ะคือคุณหมอเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะจู่ๆมีอาการปวดท้องทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดคลอดครอบครัวเนี่ยพาเธอส่งโรงพยาบาลขณะนั้นก็มีผู้ชายวัยไล่เลี่ยกัน4คนเลยนะตามมาติดๆเลยอ่ะแล้วก็มารอเฝ้าหน้าห้องคลอดแต่ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยนะมีอาการเจ็บท้องนาน7ชั่วโมงนะครอบครัวก็ยังคงรออยู่โดยเฉพาะชาย4คนที่มีอาการกระสับกระส่ายเปลี่ยนท่าหนังทั้งหนังทั้งยืนเดินไปเดินมาตลอดเวลาแล้วก็มองเข้าไปข้างในเพื่อเช็คว่าตกลงเนี่ยนะคะคลอดลูกแล้วหรือยังมีคนหนึ่งใน4คนเนี่ยน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยจนกระทั่งในที่สุดก็มีการคลอดลูกออกมาค่ะคุณหมอก็เลยเดินออกมาถามว่าใครคือสามีของคุณแม่คะใครคือพ่อเด็กคะปรากฏทั้ง4คนค่ะยกมือเลยเอ้าคุณหมอและพยาบาลก็แปลกใจก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กคนนี้มีพ่อถึง4คนนะคะแต่ทั้ง4คนเนี่ยไม่มีความรู้สึกอิจฉาหรือแข่งขันกันเลยสุดท้ายเพิ่งมาเฉลยว่าทั้ง4คนไม่ใช่เป็นคุณพ่อของเด็กแล้วก็ไม่ใช่สามีของคุณแม่ลูกอ่อนเลยนะคะแท้จริงแล้วทั้ง4คนเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีเธอซึ่งเป็นนักผจญเพลิงที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะพวกเขาเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตและสัญญาว่าจะเป็นพ่อทูนหัวของลูกของเพื่อนสนิทเป็นการปลอบใจระหว่างคุณแม่และลูกน้อยที่อาจจะต้องเผชิญกับความลำบากอย่างน้อยก็ให้เขารู้สึกว่าเขายังคงมีใครอยู่เคียงข้างคุณหมอก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่านี่คือความรู้สึกและน้ำใจของชาย4คนที่มีต่อครอบครัวของเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิตไปแล้วเรียกว่าฟูใจเลยทีเดียว

0: มาส่องดวงกันจ้ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเป็นฝาแฝดค่ะ
1: ห่างกันเท่าไหร่คะ
2: ห่างกัน11นาทีค่ะเขาเกิดวันเดียวกัน
1: เป็นนาทีเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นฝาแฝดตอนคลอดคลอดธรรมชาติ
1: อ่ะวันเดียวที่เกิดจ้ะ
2: 16พฤศจิกา2วันอังคาร
1: เพราะเขาเป็นฝาแฝดไงจริงๆแล้วไม่เหมือนกันแต่ข้างนอกโคตรเหมือนกันเลยเหมือนมากจึงเป็นแฝดแท้ด้วยแล้วตามวันเดือนที่เกิดดันห่างกัน11นาที
2: เหมือนมากเขาถีบมันออกมาค่ะ
1: เออเหมือนมากบางครั้งปู่ย่าตายายก็จำผิด
2: ใช่ค่ะ
1: กินจุ
2: ใช่ค่ะ
1: ใจหรือพ่อแม่ไม่รู้เอะอะยัดนมนอนยัดนมนอนคงยังไม่ได้ทำงานแน่เลยอ่ะ
2: คือตอนนี้ทำพาร์ทไทม์อยู่ค่ะยังกำลังสมัครทิ้งไว้อยู่แต่มันยังไม่มีที่ไหนเรียกอะค่ะ
1: ก็คงพาร์ทไทม์ไปก่อน
2: โอ้โหนานไหมคะจะไม่ได้เร่งน้องนะคะแต่อยากดูเป็นพื้นฐานปู
1: นแล้วที่น้องแล้วพาร์ทไทม์นี่ก็แล้วแต่ความขยันของอีสองแฝดนี่ด้วยนะเขียนก็ไม่ได้ตังค์
2: ใช่
1: เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: งานประจำนี่ยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะหรือยังไง
1: ถ้าจะเป็นงานประจำเนี่ยจะต้องได้ไปไกลบ้าน
2: อ๋อใช่เห็น
1: พูดอยู่พอไกลบ้านไอ้ฝาแฝดคู่นี้ก็ไม่ได้อยากไป
2: ถูกค่ะไม่อยากห่างกันเลย
1: นอกจากไม่อยากห่างแล้วก็ไม่อยากเดินทางด้วยแล้วไม่ใช่แค่ฝาแฝดแต่ไม่อยากห่างจากกันอีแม่ก็ไม่อยากห่างจากฝาแฝดด้วย
2: เป็นห่วงอะลูกผู้หญิงเนาะ
1: คือต้องปลุกติดกับแม่ก็จะปลุกติดไม่มีจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะจากกันไปเพราะจะปลุกติดกันอยู่อย่างนี้แหละ
2: ใช่ค่ะความรู้สึกอย่างนั้นค่ะ
1: อ่ะเอาเป็นว่าหนูต้องให้กำลังใจลูกแล้วก็ดูว่าถ้ามันไกลแล้วมันอันตรายก็ยังไม่ต้องรอไปก่อนพาทางไปก่อนทั้งคู่เป็นเด็กกับการดูค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: มาก
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ส่องดวงกันแบบง่ายๆSMS มาที่4689400หรือจะโทรมาที่022481366ก็ได้นะจ๊ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและถักย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ตัวจริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: หลายคนนะเวลาต้มเนื้อต้มกระดูกนี่

กลัวสกปรกไงพอมีฟองลอยขึ้นมาต้องตักออกตักออกเจ้าฟองสีขาวๆสีเทาสีชมพูเมื่อเราต้มเนื้อเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันคือเรื่องปกติมากในกระบวนการปรุงอาหารหลายคนบอกว่าต้องกำจัดมันทิ้งแต่ถ้าเป็นมุมมองของนักโภชนาการเขาบอกว่ามันคือโปรตีนและไขมันส่วนเล็กๆที่พบได้ในเนื้อสัตว์หรือกระดูกการเอาออกมันก็อาจจะทำให้น้ำซุปดูใสน่ากินมากขึ้นแต่ถ้าเอาออกมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียสารอาหารไปได้นะจ๊ะเพราะฟองเหล่านี้มันไม่ใช่สัญญาณว่าอาหารนั้นมีสารพิษเมื่อเราต้มเนื้อบางชนิดส่วนใหญ่ไอ้พวกฟองเหล่านี้มันคือโปรตีนมันจะละลายเป็นฟองอยู่เหนือน้ำนะคะการนำเอาออกมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อค่าทางโภชนาการสักเท่าไหร่หรอกค่ะแค่ทำให้น้ำซุปมันใสน่ากินฟองอากาศก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะและบางครั้งฟองอากาศเองมันก็เจือปนพวกเศษกระดูกอยู่ด้วยและมันอาจจะส่งผลต่อรสชาติของอาหารบ้างแต่ปัจจุบันนี้ไอ้เนื้อหมูเนื้อวัวต่างๆเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องคุณภาพเหมือนเมื่อก่อนเนาะแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเนื้อสัตว์มันมีสารกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือเปล่างี้คือสารเหล่านี้มันจะไม่ทำให้เกิดฟองอากาศนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอย่าไปคิดว่าโอ๊ยต้มเนื้อต้มกระดูกแล้วมันขุ่นเดี๋ยวยิ่งขุ่นยิ่งมีพิษไม่ใช่ค่ะคุณสามารถเอาฟองอากาศออกได้แต่ฟองอากาศที่ปรากฏในภายหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาออกเพราะมันไม่ได้มีพิษอยากจะช้อนออกก็ได้น้ำจะได้ใสๆแต่ถ้าไม่ช้อนออกก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแต่อย่างใดจ้าส่องดวงกันที่4689400เกิดวันจันทร์ที่16มิถุนายน18ปีนี้อายุ51เนาะโอ้โหเรื่องงานนี้วุ่นจริงๆเลยค่ะคือไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะมันเป็นการวุ่นวายระหว่างเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องครอบครัวด้วยถ้าเราไม่จัดระเบียบให้ดีนะเอามาปนกันเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตวุ่นมากๆแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเป็นคนที่ต้องทำงานเขาเรียกว่างานเนี่ยมาก่อนงานมาก่อนครอบครัวนะคะทีนี้ถ้าสมมติครอบครัวมีปัญหาแล้วเราไปมุ่งแต่งานเนี่ยก็ต้องระวังนะปัญหาครอบครัวมันจะเด่นและมันจะแก้ยากเราจะต้องทำให้สมดุลระหว่างงานกับครอบครัวนะคะอันนี้เตือนเอาไว้เกิดวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2538อ่ะปีนี้อายุ31 31สงสัยจะถามเรื่องความรักถ้าความรักมีปัญหาบอกเลยนะถ้าความรักมีปัญหาหรือกำลังจะเอาชนะกันอะไรก็ไม่รู้ล่ะสักอย่างหนึ่งนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่หรือมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาทำให้เราเปรียบเทียบได้แต่ถ้าเถียงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่ได้ทะเลาะกันไอ้เรื่องเงียบๆนี่แหละนะคะเรื่องเงียบๆเนี่ยอันตรายนักเขาบอกว่าก่อนพายุมาเนี่ยอากาศมันมักจะสงบอยู่เสมออ่ะอันนี้ไม่ได้มายุให้ทะเลาะกันนะจ๊ะเพียงแต่ให้ระวังแต่ถ้าหากว่ายังอดทนกันอยู่นะคะปลายปีนี้ก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือถ้าไม่อดทนกันแล้วปลายปีนี้ก็จะเจอคนที่เรารู้สึกดีๆ ด้วยจ้าเกิดวันพฤหัสที่16เมษายนปีนี้อายุ45อยากรู้เรื่องการเงินและการงานอ่ะปีนี้อายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการเงินปีนี้ไม่ต่างเลยจ้าถ้าบริหารจัดการไม่ดีมีหนี้เพิ่มแน่ๆแต่ก็ด้วยความโชคดีของตามวันเดือนปีเกิดนะคะคือเป็นคนที่แบบสามารถผ่านพ้นมันไปได้ถึงแม้ว่าจะเฉียดฉิวก็ตามก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะคะแต่ก็ไม่ควรประมาทค่ะเพราะอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวก็ผ่านถ้าสมมติว่าเราเกิดใช้ความโชคดีในอนาคตไปแล้วเนี่ยความโชคดีหมดแล้วก็ทีนี้เลยยุ่งเลย

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบตาย
3: ามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5

ไปเจอข่าวนี้ชอบมากเลยคือเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นนะเคยนำเสนอไปแล้วค่ะด้วยการวางทิชชู่เอาไว้ในที่ที่อับชื้นมันจะช่วยดูดความชื้นได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะทิชชู่ม้วนธรรมดานี่แหละถ้าเราเอาใส่ในตู้เย็นเขาบอกว่าจะช่วยดูดความชื้นดับกลิ่นอับและกลิ่นเน่าเสียเรียกว่าเป็นเคล็ดลับสุดประหยัดของคุณแม่บ้านเลยจ้าอย่าลืมว่าตู้เย็นนั้นเป็นแหล่งรวมอาหารหลากหลายชนิดทั้งสดทั้งข่าวทั้งหวานผักผลไม้เพียบถ้ามันปนกันแล้วก็อุ้ยตายแล้วนะคะหลายบ้านคืออย่างหึงเขาบอกว่าทิชชู่ม้วนนี่แหละจ้ะช่วยดับกลิ่นได้เพราะมันคือพลังการดูดซับเนื่องจากเนื้อเยื่อของเจ้ากระดาษทิชชู่เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเลเยอร์หลายชั้นและมีรูพุ่นขนาดเล็กเรียกว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อดูดซับของเหลวได้ดีถ้าเราเอาไปวางในตู้เย็นมันก็จะทำหน้าที่ดูดซับความชื้นส่วนเกินซึ่งเป็นตัวการหลักที่อาจจะทำให้เกิดแบคทีเรียเติบโตและเกิดกลิ่นอับได้แถมเจ้าทิชชู่เนี่ยมันยังช่วยดักจับโมเลกุลกลิ่นเพราะกลิ่นในตู้เย็นเนี่ยมักจะเกิดจากโมเลกุลอาหารที่มันระเหยออกมาเจ้ากระดาษทิชชู่นี่ละจ้ามันตัวดักจับโมเลกุลเหล่านี้เอาไว้ในชั้นกระดาษก็เลยทำให้กลิ่นในตู้เย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดลองเอาใส่ในตู้เย็นไม่กี่วันก็รู้ผลค่ะ

แน่ควรจะต้องเลือกทิชชู่ที่ใหม่ที่สะอาดนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเอามาซัก1ม้วนเอาไปวางไว้ในมุมใดมุมหนึ่งนะคะของช่องธรรมดานะคะหรือช่องล่างสุดของตู้เย็นก็ได้

แล้วก็ไม่ควรไปวางใกล้ของสดนะคะพวกเนื้อสัตว์ของสดเนี่ยเดี๋ยวมันจะปนกันหมดโดยเฉพาะกระดาษเกิดยุ่ยขึ้นมาแล้วอยากจะบอกว่ากระดาษทิชชู่นั้นน่ะเป็นแค่เพียงตัวช่วยให้กลิ่นน่ะมันลดลงเล็กน้อยเท่านั้นหรือช่วยรักษาความแห้งและลดจากเชื้อรามันเป็นแค่เพียงตัวช่วยนะจ๊ะไม่ได้ทดแทนการทำความสะอาดตู้เย็นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเคลียร์อาหารที่หมดอายุจัดเก็บให้เป็นระเบียบนี่แหละมันถึงจะดีทิชชู่เป็นเพียงตัวช่วยจ้ะมาส่องดวงกันที่4689400กันนะคะเกิดวันพุธกลางคืนที่24ตุลาคม16อ่ะถามว่าไอ้ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างได้ดั่งใจไหมแล้วเรื่องหนักๆเมื่อไหร่จะพ้นสักทีนะจริงๆแล้วต้องส่งดวงลูกชายมาด้วยนะแต่ไม่เป็นไรดูดวงพ่อไปก่อนตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยยังไงเราก็ต้องแบกรับภาระนะคะหลายๆเรื่องเลยคือมันเน้นมาที่เราเต็มๆเราต้องดูแลคนในปกครองเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเรื่องหนักๆเมื่อไหร่จะพ้นสักทีเนี่ยมันก็จะมาใหม่ของมันไปเรื่อยๆเวียนไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราก็ต้องยอมรับสภาพปีนี้อายุ53นะคะถือว่าเป็นเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจเรารู้สึกรำคาญรู้สึกกังวลเรื่องลูกๆมากกว่าเขาอะน่าจะได้ดังใจบ้างล่ะนะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจวัยรุ่นยุคนี้เอะอะไรมันก็จะเอาชนะแล้วมันก็จะคิดว่าเราเนี่ยล้าสมัยอ่ะลองคบลูกเป็นเพื่อนแต่ไม่ใช่เลี้ยงแบบเพื่อนจนเขาไม่เกรงใจเรานะคะเกิดวันจันทร์ที่11มิถุนา2499เวลา11นาฬิกาโอ้โหตามวันเดือนปีเกิดคุณพี่นี่อายุน่าจะ80แล้วเนาะอุ้ย80ยังทำงานอยู่เลยเชื่อไหมคือยังมีความแข็งแรงในเรื่องของงานแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งซะด้วยสินะคะแล้วถามเรื่องโชคลาภกับการงานนี่บอกเลยว่าเรื่องงานเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะทำงานเกินกำลังแล้วนะคะคุณพี่ส่วนเรื่องเงินเนี่ยทำไมใช้เยอะจังเลยบอกลูกหลานช่วยกันทำมาหากินหน่อยเถอะ

0: อยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบต้นไม้มากๆเรียกว่าปลูกต้นไม้แบบรอบบ้านเลยเพื่อความร่มรื่นและสวยงามแต่รู้ไหมว่าต้นไม้บางชนิดเนี่ยมันโตเร็วร่มเงาเยอะแต่มันก็แฝงมาด้วยความเสี่ยงทำให้โครงสร้างบ้านเสียหายโดยไม่รู้ตัวอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงไม่เกี่ยวกับความเชื่อนะจ๊ะแต่เป็นเพราะรากและลำต้นขนาดต้นไม้ที่มันมักจะส่งผลกระทบต่อพื้นบ้านผนังท่อและหลังคาในระยะยาวค่ะเราควรจะหลีกเลี่ยงอย่าไปปลูกใกล้บ้านอย่างต้นไทรเนี่ยนกมันชอบเอามาขี้เอาไว้มาขี้ปั๊บมันก็ขึ้นหลายคนอุ้ยไม่กล้าตัดต้นไทรโอ้โหทีนี้ยังไงอะรากมันก็แผ่ขยายช้อนชัยเก่งด้วยเสี่ยงพื้นบ้านแตกร้าวท่อระบายน้ำและมันยังทำลายฐานรากอาคารมันมีร่มเงาจริงค่ะแต่มันควรจะไปปลูกไกลๆบ้านหรือต้นยูคาลิปตัสอันนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่โตเร็วลำต้นสูงดูดน้ำเก่งเสี่ยงทำให้ดินรอบบ้านแห้งแล้วกระทบต่อโครงสร้างดินใต้รากฐานหูกระจงอีกเป็นต้นไม้ยอดนิยมตามบ้านตามโรงเรียนแม่เอามาปลูกโตเร็วค่ะทรงพุ่มสวยแต่เสี่ยงกิ่งเปราะหักง่ายพายุมาทีนี้แบบว่าล้มมาเลยนะคะแล้วรากมันก็แผ่กว้างทำให้พื้นสุดแตกร้าวได้ง่ายด้วยแถมใบมันก็ร่วงเยอะโอ้โหต้องมานั่งกวาดอันนี้ไม่ดีเลยแม้แต่ต้นมะม่วงค่ะถ้าต้นใหญ่เกินไปรากมันก็แผ่ขยายกว้างกิ่งใหญ่เสี่ยงหักตกใส่บ้านผลร่วงอีกโอ้ยหลังคาเสียหายอ่ะนะคะอะไรที่มันต้นใหญ่ๆก็อย่าเอาไปไว้ใกล้บ้านเลยจ้ามาส่องดวงกันดีกว่า
1: บ้านวันนี้พี่เกิด
2: วันศุกร์ที่9พฤษภาปีวอกเกิด5ทุ่มค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวชีวิตก็โอเคแล้วนี่เพราะว่าปี3ปีที่ผ่านมานี้ไม่ดีเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ปีนี้ก็ดีขึ้นชีวิตโอเคขึ้นประมาณนึงอะประมาณนึงเลยเนี่ยมาถาม
2: คือแบบชีวิตมันติดขัดเรื่องเงินอะพี่แบบเข้ามาออกไปเข้ามาออกมาธุระแบบเยอะมาก
1: ถึงตามวันเดือนปีเกิดหนูเนี่ยแกเป็นคนคิดเรื่องเงินเยอะมากพอเงินออกบาท2บาทแกจะสาดกินแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องเงินปั๊บนี่เราจะรู้สึกเลยแล้วชีวิตเราเนี่ยเชื่อไหมเขาเรียกว่าจริงๆเราอ่ะดีกว่าคนอื่นนะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดเราอ่ะมันมีทั้งออกและเข้าทำมาหาเก็บก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะทำมาหาออกมากกว่าแล้วตามวันเดือนปีเกิดหนูเนี่ยหนูคือกรรมกรดีๆนี่เองต้องทำงาน อะไรต้องทำงานอะไรได้เงินหนูบ้าทำงานหมดเลยปีนี้ก็โอเคแล้วนะอย่างน้อยก็พอเก็บเงินได้เพราะปีที่ผ่านๆมามันเก็บไม่อยู่เลยมันมีข่าวออกอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ต้องเป็นถ้าไม่เป็นหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้ไปเป็นหนี้เพิ่มช่วยคนอื่นอะไรกันไปลูกเยอะจังเลย
2: อ๋อว่าจะถามเรื่องลูกด้วยค่ะลูกสองคนนี่โอเคไหมคะ
1: พี่ก็ไม่อยากให้ขาดหวังอะไรนะ
0: คือจริงๆนะคะเรื่องลูกเนี่ยนะก็ไม่อยากให้คาดหวังอะไร

บางทีเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแค่ง่ายๆเลยนะถ้าสมมติว่าเราอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราลูกเห็นเขาก็จะเลี้ยงเราตามนั้นเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราส่งเงินให้พ่อแม่ลูกเราเขาเห็นตอนโตเขาก็จะส่งเงินให้เราเหมือนกับที่เราส่งเงินให้ตาให้ยายเหมือนกันเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็ทำตามที่เขาเห็นนั่นเองจ้ะอ่ะมาส่องกันที่4689400ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่19 ธันวาคม 2508ปีนี้อายุ60เต็มนะคะกำลังจะเข้า61เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยค่ะคุณพี่ถามเรื่องงานมาพอดีอยากบอกว่าเป็นเรื่องของการน่ารำคาญคนรอบด้านหรือรู้สึกเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างมันเป็นด้านจิตใจไม่มีอะไรหรอกจ้าแม่จะเกษียณอยู่แล้วนะคะคุณพี่

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงห์รถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: วันก่อนได้คุยกับพี่สาวเขาไปหาคุณหมอไวทองปูก็คิดทำไมต้องหาปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้ค่ะของคุณหมอเจตท่านก็บอกว่าไวทองเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนเยอะทั้งฮอร์โมนการนอนอารมณ์หรือแม้แต่ประจำเดือนค่ะหลายอาการถือเป็นเรื่องปกติแต่ปัญหาคือไออาการเหล่านี้มันจะคล้ายๆกับโรคอื่นๆโดยเฉพาะมะเร็งของผู้หญิงบางชนิดเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแค่ไวทองเท่านั้นก็ถ้าตรวจแล้วไม่เจออะไรก็สบายใจว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงตามวัยแต่ถ้าเจอโรคร้ายอย่างน้อยก็เจอเร็วรักษาได้เร็วก็ควรเช็คก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประจำเดือนที่เริ่มแปลกๆคือปกติแล้วเนี่ยไวทองเนี่ยนะคะประจำเดือนเนี่ยจะมาไม่สม่ำเสมออยู่แล้วแหละเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวขาดแต่ถ้ามันมาเยอะและมีลิ่มหรือประจำเดือนหมดไปแล้วยังมีเลือดออกมาอีกอันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงมดลูกหรือก้อนในมดลูกก็ได้ค่ะถ้าไม่เจอก็สบายใจแต่ถ้าเจอก็จะได้รักษาได้เวลาเรากินเนี่ยถ้าเรารู้สึกอิ่มเร็วแน่นท้องหลายคนคิดว่าโอ้ยฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้ามันอืดทุกวันเร็วผิดปกติอิ่มบ่อยอาจจะเป็นเรื่องของรังไข่หรืออุ้งเชิงการที่มีความผิดปกตินะจ๊ะแล้วเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายซีดใจสั่นทั้งที่เราพักผ่อนเต็มที่บางคนคิดว่าอ๋ออายุมากฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแต่ถ้ามีเลือดออกผิดปกติเริ่มไม่มีเรี่ยวแรงเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยรีบไปตรวจจะดีกว่านะคะหรือถ้าน้ำหนักลดหลายคนโอ้ยดีใจน้ำหนักลดแต่ถ้าลดเร็วเบื่ออาหารกินได้น้อยลงเราต้องหาสาเหตุแล้วว่าร่างกายอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างอยู่ยิ่งถ้าปวดท้องน้อยปวดหลังเรื้อรังปวดเป็นสัปดาห์โดยเฉพาะมีเลือดออกผิดปกติก็ต้องรีบตรวจเพิ่มค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงวัย40ควรจะใส่ใจตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถ้ามีอาการผิดปกติเกิน 2-4 สัปดาห์รีบหาคุณหมออย่าปล่อยให้ซีดให้เหนื่อยง่ายหรือเลือดออกผิดปกตินานนะคะแล้วก็ต้องดูแลน้ำหนักน้ำตาลการนอนเพราะฮอร์โมนนั้นมันสัมพันธ์กับการอักเสบค่ะวิธีดูแลง่ายๆก็คือเพิ่มโปรตีนผักออกกำลังกายก็จะช่วยทั้งฮอร์โมนและสุขภาพในระยะยาวนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400ค่ะเกิดวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2546เวลา 17:00 ชีวิต

ป็นยังไงสุขภาพโอ้โหถามให้คุณลูกมานะคะชีวิตเด็กคนนี้นะคะสบายใจได้ไม่รู้เด็กผู้หญิงหรือผู้ชายแต่หน้าตาดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นถ้าเป็นเด็กผู้ชายเราก็ต้องสอนวิธีในการดูแลป้องกันสักหน่อยนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่23แล้วก็โตแล้วเนาะนะคะโตแล้วนะคะเกิดวันเสาร์ปีนี้เขาจะค่อนข้างเครียดถ้าสมมติว่ากำลังจะจบก็จะยิ่งเครียดใหญ่เลยหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะกดดันเรื่องของการที่จบแล้วต้องมีงานทำถ้าจบแล้วเขายังไม่มีงานทำจะไปว่าเขาไม่งั้นเขาจะต้องได้งานที่ไม่ชอบไม่ถนัดแต่ก็ต้องทำไปก่อนนะคะถามชีวิตดีไหมบอกเลยว่าเป็นเด็กที่เก่งสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเรียนรู้ได้เร็วค่ะเพียงแต่เขาจะติดแม่หรือแม่ติดเขานะอย่าให้ติดกันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดึงกันเอาไว้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพมือเท้าเขาจะชาและเขามักจะเป็นคนที่มีหอบหืดหรือหายใจได้ไม่เต็มอิ่มยิ่งถ้าหากว่าจมูกเขาอ่ะคดๆคือไม่ได้เป็นจมูกตรงๆเนี่ยนะคะก็แปลว่าเขาจะมีเรื่องของหอบหืดก็ต้องรักษากันไปตามอาการเรียกว่าหายขาดค่อนข้างยากจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่13กุมภา09อยากถามเรื่องการเงินการเงินอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะอ๋อเกิดตอนตีหนึ่งเนาะอ่ะเกิดตอนตีหนึ่งก็บอกได้เลยว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแถมยังต้องเป็นคนที่ต้องทำงานทำงานนะชีวิตเนี่ยอยู่กับงานจริงๆอ่ะเกิดวันอาทิตย์ปีนี้อายุ60นะเรื่องการเงินเนี่ยแค่พอหมุนได้ค่ะแต่ยังไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นไปมากกว่านี้แต่ตามวันเดือนปีเกิดเป็นคนเก่งที่สามารถดูแลจัดการบริหารได้อยู่แล้วก็เรียกว่าปีนี้รอดอยู่จ้าเอ้าเวลาหมดแล้วนี่นะคะคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณวิรัตแบบท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เป็นไงบ้างคะอาจารย์คะ
3: เป็นอาการ
1: อยากหวัดนะสิ
3: อยากจะนอนต
1: ่อรักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ช่วงนี้เดินทางบ่อยมาก
1: ค่ะ
3: จะเวียนตะเวียนไปทั่วราชอาณาจักร
1: อืมค่ะโอ้ใช่อาจารย์เวลาเดินทางด้วยอาจารย์ก็ดูอากาศมันบางทีอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะ
3: ใช่ครับมันก็เปลี่ยนสภาพร่างกายเรามันไม่เหมือนคนรุ่นเด็กสาวแล้วแต่ก็ลืมนะยังลืมว่าตัวเองยังเป็นหนุ่มอยู
1: ่ค่ะ
3: ขึ้นรถแนวยืนให้เขานั่งเฉยเลยขึ้นได้ยังแข็งแรงแต่จริงๆอย่าไปคิดเรื่องนั้น
1: อืมค่ะ
3: แต่ยกอะไรทีเนี่ยบัดลุกขึ้นจะปวดกล้ามเนื้อนักบัดจนเลยประมาณสรีระเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเรามาต่อกันเพื่อนนกกระจอกแตกรังเปลี่ยนชื่อดีกว่านกกระจอกแตกรังจริงๆอาเซียนมันไม่ได้เริ่มจากการเป็นรังยกมันทุกวันนี้มันมาจากหลายหลังมาแล้วก็พยายามจะอยู่ด้วยกันให้ได้แต่พยายามที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันให้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งในผลประโยชน์มันจะมากกว่าผลประโยชน์ร่วมแล้วก็